0: เศสจะเปิดฉากขึ้นที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกลางดึกคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้โดยรายงานระบุว่าผู้บริหารของอาร์เซนอลจะมอบตัวเข้าชมเกมดังกล่าวให้กับพนักงานคนละ1ใบโดยไม่คิดมูลค่าแต่ทว่าพนักงานเหล่านั้นจะต้องเดินทางไปชมเกมที่สนามปูชกัตอารีนาด้วยการออกค่าเดินทางเองโดยสโมสรจัดแพ็กเกจเที่ยวบินเช่าหมอลำผ่านบริษัทภายนอกที่เตรียมไว้ในราคา859ปอนด์ต่อคนหรือประมาณ 39,943 บาทผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกม Friday Night แอสตันวิลล่าชนะลิเวอร์พูล 4-2 ส่งผลให้แอสตันวิลล่าเก็บเพิ่มเป็น62แต้มจาก37นัดพร้อมกับขยับขึ้นไปรั้งอันดับ4ส่วนลิเวอร์พูลแพ้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลมี59คะแนนเหมือนเดิมผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียดามักชนะอัลฟาฮา 3-0 เอาตาวอนเสมออัลริยาด 1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นแซงเอเตียนชนะดวลเตะจุดโทษโรเดส 7-6 หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที 0-0 สุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ทุกครั้งที่เราโกรธคือการสูญเสียเวลาแห่งความสุขอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ครับ
2: ครับเจอกันในช่วงกลางเดือนนะครับวันดีๆอีกวันที่16ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเป็นวันดี วันมีความสุขของคนบางคนที่อาจจะมีโชคมีลาภตามภาษาคนไทยก็บอกว่าวันที่1วันที่16เป็นวันแห่งความหวังนะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องโชคตามเรื่องดวงนะฮะซึ่งใครหลายคนก็อาจจะรู้สึกเช่นนั้นแต่บางคนบอกว่าโอ้วันไหนก็เป็นวันที่มีโชคได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราได้ทําในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบก็ถือว่าวันทุกวันเป็นวันที่มีโชคสำหรับชีวิตนะว่างั้น
2: ครับแต่ส่วนใหญ่เวลาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะไอ้โชคที่ว่านี้มักจะเป็นโชคที่แบบได้มาไวๆนะครับ
1: ครับโดยที่ไม่ต้องใช้เวลานานใช่ไหมฮะไปแบบไปทางลัดอะไรเงี้ยแหละ
2: น่าใช่น่าจะขอให้แบบมีโชคจากการทำงานเนี่ยนะงานที่เราทำเป็นหลักอยู่เนี่ยนะให้มีโชคมีชัยอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะ
1: ครับแน่นอนครับของแบบนี้นะฮะเช่นเรื่องของความสำเร็จจากการทำงานเนี่ยก็ต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์นะฮะบางคนทำงานแรกๆก็อาจจะยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญชำนาญนะฮะเพิ่งจะเริ่มอะไรนะมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็ยังไม่ค่อยเก่ง
2: ครับ
1: พอทำไปเริ่มพัฒนาฝีมือเรียนรู้ไปเรื่อยโอ้กลายเป็นคนที่มีความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชำนาญการเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับผลงานก็ปรากฏขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเขาเรียกว่างานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขแบบเนี้ยเป็นความสำเร็จหรือเป็นโชคอันเกิดจากการพัฒนาตัวเองเนี่ย
2: ครับก็ลองพิสูจน์ตัวเองได้นะครับถ้าว่าเราไม่เคยไม่ได้เข้าครัวนานแล้วคุณสุธีลองก็ได้นะผมก็ลองมาแล้ว
1: โอ้เป็นไงฮะ
2: ก็ลองทำผัดกะเพรานี่แหละนะฮะต้องทำอะไรมากเนี่ยผัดกะเพราหมูสับเนี่ยแหละฮะมันจะเก้เก้กังๆไม่รู้จะหยิบอะไรก่อนมันงงๆเล็กน้อยไม่ได้ทำนานเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ส่วนคนที่ทำประจำมันก็จะออโต้นะ
1: เหมือนเราไปยืนสั่งที่ร้านขายข้าวแกงอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: เราสั่งไปแป๊บเดียวเนี่ยนะฮะไม่กี่นาทีก็ได้รับประทานแล้วนะครับเราก็แอบทึ่งอยู่เหมือนกันว่าเออทำไมเขาทำคล่องแคล่วเหลือเกินเนี่ยนะครับแต่ถ้าไปถามแม่ค้าก็บอกโอ้โหขายมันตั้งแต่สาวๆแล้วค่ะว่ากัน
2: หลับตาผัดเดี๋ยวหลับตาผัดโชว์ให้เห็นเลย
1: นั่นสิครับคือต้องอาศัยประสบการณ์นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามีใจรักด้วยเนี่ยก็ถือวันทุกวันก็เป็นวันที่มีโชคมีความสุขนะฮะก็ขอให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเนี่ยก็มักจะส่งกำลังใจไปถึงครอบครัวของทหารหานนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อปกปักรักษาอธิปไตยของชาติของแผ่นดินโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกหรือสามีนะครับที่จากไปนะครับจากการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เนี่ยนะครับก็ส่งกำลังใจให้ท่านก้าวผ่านนะฮะช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ไปให้ได้นะครับ อย่างเช่นหน่วยงานต่างๆเขาก็พร้อมที่จะมอบกำลังใจให้นะครับแม้ว่าเหตุการณ์นะครับที่ชายแดนอาจจะดูสงบลงแล้วแต่ว่าผลกระทบทางด้านจิตใจหลายๆคนก็ยังคงมีอยู่นะฮะ
2: ครับเพราะว่ากระทบไปถึงครอบครัวของทหารหันเหล่านั้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: หน่วยงานต่างๆก็เล็งเห็นความสำคัญอันนี้นะครับเห็นว่าล่าสุดเดี๋ยวทางธนาคารออมสินเขาก็มอบเงินนะครับเพื่อที่จะนำไปช่วยกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับ
1: ใช่ครับเมื่อวานนี้ฮะครับวันศุกร์ที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงประมาณบ่าย2โมงเมื่อวานนี้นะครับ
2: ครับ
1: นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกนะครับพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่1นะครับพลตรีตรีพศโพธิสอนนะครับ
2: ครับ
1: รับมอบเงินจำนวนเท่าไหร่นะฮะ
2: 5ล้านบาทนะครับเงินจำนวนนี้รับจากธนาคารออมสินนะครับโดยมีผู้บริหารธนาคารออมสินนำโดยคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับและก็มีคุณวชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับซึ่งการมอบเงินครั้งนี้ครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก็คือว่าเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาครับ
1: ครับโดยมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวนะครับครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน 1,065,000 บาทแล้วก็มอบให้กับกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาท
2: ครับแล้วก็ยังมีกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัสนะครับ1,230,000 บาทนะครับ
1: ครับที่บาดเจ็บไม่ถึงกับสาหัสเนี่ยนะครับบาดเจ็บมากนี่ก็รวมแล้วก็2,180,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทครับ
2: ครับซึ่งการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจให้แก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถนะครับ
1: ครับกองทัพบกก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่เคยทอดทิ้งเรื่องนี้เลยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่สงบลงแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆก็ยังคงตามติดอย่างที่ได้ประกาศให้ได้ทราบว่าคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัตินะครับงบประมาณหรือเงินในส่วนที่จะมาช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เนี่ยนะครับก็คงจะได้ทราบกันแล้วที่ได้ประกาศไปในรายการเมื่อ2 วันก่อนนี้นะครับ
2: ครับซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับคนที่ทำหน้าที่อยู่ด่านหน้าชายแดนนะครับ
1: กับประชาชนทั่วไปก็มีส่วนร่วมได้นะครับในการช่วยสนับสนุนคนเล็กคนน้อยผ่านมูลที่กองทุนสวัสดิการของกองทัพบกนะครับก็ติดตามจากรายการของกองทัพบกเรานะครับก็จะมีสปอร์ตประชาสัมพันธ์ให้ทราบอยู่เนืองๆนะครับในด้วยอำนาจของความรักนะฮะความรักในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็มีผู้ที่มาช่วยพิทักษ์รักษาประเทศชาตินะครับเราก็ช่วยสนับสนุนเติมกำลังใจคนละเล็กคนละน้อยครับ
2: ครับก็ไหนๆพูดถึงเรื่องของชายแดนแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงอะไรนะคุณลุงที่ไปหาของป่า
1: คุณลุงโยดเหรอฮะ
2: คุณลุงโยด โอ้โหนี่คุณลุงนะก
1: ็
2: แหมถูกจับไปนี่หลายวันเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
2: ตั้งแต่วันที่25เมษายนใช่ไหมฮะ
1: ครับครอบครัวก็หวั่นใจนะครับหวั่นใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่อย่างไรยิ่งไปปรากฏภาพว่าถูกจับกุมนะฮะจับกุมคุมขังอยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ล่าสุดเป็นยังไงฮะ
2: ก็เห็นว่าออกมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีการแชร์คลิปกันด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับวันนี้เมื่อวานเนี้ยนะจนถึงวันนี้ก็มีการนำเสนอเรื่องราวของคุณลุงอย่างมากมายนะมีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญกันนะครับเรียกว่ามาเด้อขวัญเอ้ยนะฮะหลายวันที่ผ่านมาเชื่อว่าครอบครัวของคุณลุงเองก็นอนไม่หลับอ่ะนะครับเป็นกังวลเป็นห่วงนะครับ
2: ใช่ฮะความสำเร็จนี้ก็ถือว่าทางกองทัพภาคที่สองเขาก็ได้มีการประสานไปทางกัมพูชานะก็คงจะมีการพูดคุยกันนะครับคุณตุ๊ดีฮะ
1: ครับคุณเรียกว่าใช้กลไกของ RBC นะฮะในการประสานมือประสานความร่วมมือร่วมใจระหว่างไทยกับกัมพูชาช่วยเหลือราษฎรไทยคนนี้เนี่ยนะครับก็คือนายศสายน้อยนะครับซึ่งเป็นราษฎรที่สูญหายหลังจากเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงอำเภอโคกตะเคียนตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่นู้นแหละครับวันที่25เมษายนที่ผ่านมาน
2: ะครับแต่ว่าตอนที่รับตัวกลับสู่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะรับกันที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงัดอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับ
1: ครับก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับตัวไปคุณลุงก็มาเล่าให้ฟังนะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เขาก็มาถามนะมาถามว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงสุดท้ายก็มีเจ้าหน้าที่อาวุธครบมือเลยนะประมาณ20คนนะลุงเล่าให้ฟังนะ
2: ครับ
1: มาจับตัวกันไปเนี่ยนะครับก็กี่วันแล้วล่ะก็นานครึ่งเดือนได้นะ
2: นั่นแหละฮะ
1: ครับ
2: นะฮะก็ทุกฝ่ายก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับโดยเฉพาะราษฎรนะฮะที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับเวลาจะเข้าปงเข้าป่าอะไรก็บอกทางบ้านให้ชัดเจนนะฮะถ้าจะให้ดีก็บอกพี่ๆทหารในบริเวณนั้นด้วยนะครับ
1: ใช่ครับนะไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นเช่นนี้หรือเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีกนะครับซึ่งแนวทางในการช่วยเหลือคุณลุงในครั้งนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่รับทราบข้อมูลนะครับกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยใช้กลไกการประสานงานอย่างที่บอกนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับวันก่อนน่าจะเป็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะฮะนะครับกองทัพภาคที่2ก็ได้รับการประสานจากพลจัตวานิตนารงซึ่งเป็นรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ด้านภูมิภาคทหารที่4ว่าได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่2ทางภูมิภาคที่4ก็ได้ดำเนินการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา
2: โอ้เขาก็มีขั้นมีตอนของเขาเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: มีการทำหนังสือเนาะ
1: ครับติดตามเรื่องประสานเรื่องกับกระทรวงมหาดไทยของเขาแล้วก็ประสานกับมหาดไทยของเราด้วย
2: ครับ
1: ครับเนี่ยฮะแล้วก็ได้มีการอนุมัติให้ส่งตัวคุณลุงเนี่ยนะครับกลับคืนสู่ประเทศไทยนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกส่วนนะครับอย่างน้อยก็ช่วยทำให้ครอบครัวของคุณลุงนี่โล่งอกโล่งใจนะฮะปลอดภัยดี
2: ครับใช่ถ้าเขาสืบทราบก็เป็นชาวบ้านที่แบบไปหาของป่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปสืบเสาะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็คงปล่อยนะฮะ
1: ใช่ครับไม่ได้เป็นสายข่าวอะไรแต่อย่างใดนะครับ
2: ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่ากลับสู่ประเทศไทยด้วยความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปฏิบัติงานหรือประสิทธิภาพของกลไกความร่วมมือนะครับคือต่อให้เคยมีปะทะกันนะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ตามแต่การประสานงานความร่วมมือกันระหว่างประเทศเนี่ยก็ยังคงจำเป็นอยู่
2: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือการเจรจาอะไรต่าง
2: ๆจริงๆแล้วระดับพื้นที่เนี่ยก็มีการรู้จักมักคุ้นกันดีนะฮะ
1: ครับ
2: ก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับ
1: ครับยังมีหลายเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าไม่ได้ตัดขาดกันโดยฉับพลันทันใดนะครับยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันอยู่โดยเฉพาะถ้ามองไปในแง่ของความบริสุทธิ์ใสๆคือเด็กๆ กันนะฮะนะที่อยู่ตำแหน่งชายแดนบางทีก็จะมีเพื่อนอยู่ฝั่งโน้นนะครับเพื่อนอยู่ฝั่งนี้นะครับหรือแม้แต่ทหารเองนะครับที่เขาไม่ได้มีเรื่องการบ้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นเรื่องมิตรสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าทุกคนก็เฝ้ารอคอยว่าวันหนึ่งหากเหตุการณ์สงบแล้วก็กลับมาสานสัมพันธ์อันดีต่อกันเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าโกรธแล้วโกรธเลยเคืองแล้วเคืองเลยนะฮะ
2: ครับก็มาดูน้องๆฐานกองประจำการนะผลัดที่1ทับ2569กันบ้างนะครับตอนนี้ก็ทำการฝึกอยู่นะครับเห็นว่าบางหน่วยเขาก็มีการสืบสานศิลปะการต่อสู้อาวุธไทยโบราณด้วยนะเล่นทั้งดาบทั้งมวยเลยครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ผมก็แอบไปดูนะแอบไปดูในเพจนะ
1: ครับ
2: ที่มีข่าวของกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่23เขาฝึกน้องฐานใหม่เขาฝึกในเรื่องของทักษะศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวทั้งดาบทั้งมวยเลยอาวุธไทยโบราณนะครับ
1: ครับ ทีนี้ตอนฝึกเนี่ยเขาบอกว่าแม่ครูฝึกเขาบอกว่าให้เขาจะมีเป้าให้เตะใช่ไหมฮะมีเป้ามาให้เตะเขาเรียกเป้าที่เป็นครูฝึกหรือที่ซ้อมให้เนี่ยก็มีเป้าเอาเตะนะฮะเตะแล้วก็มีกุศโลบายนะครับนะฮะครูก็บอกว่าขอให้คิดว่าเป็นแฟนเราคนละกันนะฮะเรียกแฟนเราตอนนั้นปรากฏว่าเตะไม่ออกเลยฮะ
2: น
1: ะเข้าไปกอดเป้าใหญ่เลยนะฮะ
2: นั้นกำลังอินเลิฟอยู่ไม่กล้านะฮะแต่ว่าถ้าผ่านช่วงโปรโมชั่นไปแล้วถ้าคุณครูพูดอย่างนั้นเนี่ย
1: ไม่แน่ละ
2: ครูอาจน่วมได้นะอันนี้แซวเล่นนะแซวเล่น
1: ครับครับ
2: ก็เห็นเขาฝึกกันนะก็เข้มแข็งแหละนะเพราะว่าเรื่องของอาวุธไทยโบราณเนี่ยก็ต้องมีการฝึกเขามีท่ามีทางเนาะ
1: ครับ
2: เห็นว่ามีชุดครูฝึกจากชมรมอาวุธไทยโบราณสิทธิ์สำนักดาบพุทธไทยสวรรค์อยุธยาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นะครับ
1: โอ้โหนี่วิญญาณ
2: ของเขามีครูนะฮะ
1: ครับวิญญาณบรรพบุรุษจะมาเข้าสิงไหมฮะอย่างเงี้ย
2: ใช่นะฮะก็ต้องฝึกกับผู้ที่มีความรู้นะฮะเรื่องดาบเนี่ยนะการใช้อาวุธเนี่ยก็ต้องมีท่วงท่าบางคนนี่ลองไปฝึกแบบฝึกดาบคู่นะคุณสุธีมีจังหวะที่หมุนดาบพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะคือถ้าไม่ได้ฝึกมาเนี่ยหูแหว่งได้นะครับตอนที่ควงคู่กันเนี่ยนะฮะควงมาพร้อมกันซ้ายขวาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ของอย่างนี้ต้องฝึกครับ
1: ใช่ครับฝึกเพื่อเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญนะครับในการใช้อาวุธต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความสามารถพิเศษนะนะครับไม่แน่นะครับน้องๆเหล่านี้ก็อาจจะไปเป็นนักแสดงต่อไปก็ได้นะ
2: ครับ
1: ชั้นเชิงความสามารถในเชิงของการแสดงเนี่ยนะครับเห็นว่าจะมีการเปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่ผลัด1/69เนี่ยนะครับปีนี้เร็วหน่อยนะครับจะ
2: Open House นะ
1: ฮะ Open House นะครับในวันอาทิตย์เนี้ยนะครับ17 พฤษภาคมนะคร
2: ับ
1: เปิดบ้านต้อนรับให้มาดูชีวิตความเป็นอยู่ในค่ายทหารนะครับของลูกของหลานนะครับก็เตรียมตัวกันนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับ
2: ครับนะก็ญาติๆก็จะได้เห็นนะฮะแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่เข้ามาในกรมกองไม่นานก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้นะครับลองสังเกตดีๆนะครับ
1: ใช่ครับแม้เพียง2 สัปดาห์เท่านั้นเห็นชัดเจนเลยนะครับความทะมัดทะแมงแข็งขันของลูกหลานเรานะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับเหมือนได้ลูกชายคนใหม่หลานชายคนใหม่นะครับกลับไปเป็นกำลังสำคัญหรือเป็นเสาหลักของครอบครัวต่อไปถือว่าผ่านการฝึกในวิทยาลัยลูกผู้ชายครับ
2: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะฮะรวมไปถึงต้องเป็นกำลังใจให้กับครูฝึกด้วยนะเพราะว่าครูฝึกเนี่ยเขาก็ดูแลหลายๆเรื่องเกี่ยวกับน้องๆฐานใหม่นะครับ
1: ครับในช่วงนี้นะครับบางวันก็แดดจ้าบางวันก็ฝนพรำนะฮะก็ดูแลเรื่องราวของสุขภาพนะครับพี่ๆทหารเสนารักษ์นะครับที่ดูแลเรื่องราวของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของฮิสโตรกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญมากนะครับว่าอย่าได้มองข้ามในเรื่องของสุขภาพนะครับเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้ดูแลที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆ นะครับถ้าหากมีอาการผิดปกติอย่างไรก็รีบแจ้งนะครับอย่าได้เก็บงำเอาไว้บอกเล่าว่ามีอาการอะไรอย่างไรจะได้รักษาได้ทันท่วงทีครับ
2: ครับครงมาที่โครงการราชรัฐร่วมใจต้านภัยแล้งกันนิดหนึ่งนะครับช่วยภัยแล้งนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งกองทัพบกก็เดินหน้าโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีภาคีเครือข่ายช่วยกันทุกๆปีนะครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็ยังคงทำงานอยู่นะครับ
1: ครับ
2: ทางกองทัพภาคที่3ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่3นะครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: เขาก็มีการจัดกำลังพลนะครับพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกขนาด 6,000 ลิตรด้วยกันก็เข้าไปแจกจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
1: ครับ
2: ให้กับประชาชนในภูมิภาคในเขตของทัพภาคที่3นะครับไปกันที่บ้านมะขามสูงตำบลมะขามสูงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ
1: นะครับในช่วงนี้ก็มีทั้งข่าวที่ว่าจะมีภัยแล้งแต่บางข่าวก็บอกว่าน้ำจะมาอย่างมากเลยนะครับในสัปดาห์นี้ ในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีฝนตกอย่างหนักอันนี้ก็ติดตามข่าวโดยเฉพาะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบางทีสำนักข่าวไลน์ไม่แน่นะฮะบางคนอาจจะส่งข่าวเป็นข่าวเฟกนิวนะครับข่าวปลอมก็มีนะครับ หร
2: ือ
1: เป็นข่าวที่สร้างความตระหนกตกใจนะครับอันนั้นก็ต้องดูแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับเวลาส่งต่อเข้ามาไม่มีแหล่งข่าวอ้างอิงเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เกิดความตระหนกตกใจได้นะ
2: ครับใช่ครับในช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้นะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็แจ้งในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยเรานะฮะแล้วก็มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยนะครับ
1: ครับยังไงก็ติดตามข่าวเรียกว่าจากสื่อหลักกันแล้วกันนะครับถ้าเป็นแฟนเพจ Facebook ก็เข้าไปดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับมาดูข่าวอันเป็นสิริมงคลนะครับในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนนะครับกองทัพบกก็มีการจัดกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งก็ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทหารนะฮะกำลังพลในกองทัพบกเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติหรือถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับ
1: ครับแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพระพรชัยมงคลด้วยนะครับเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินสิริมงคลแก่ตัวด้วยนะครับกำลังพลหลายๆนายไม่เคยบวชมาก่อนนะฮะก็ถือโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้นะครับมาอุปสมบทแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับกำหนดวันเวลานะครับในห่วงของการจัดกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมไปจนถึงวันที่5มิถุนายนที่วัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ครับเอาละครับก็มาถึงข่าวดีกันนิดนึงครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ที่นักเรียนนายร้อยทุนกองทัพบกของไทยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ที่ไปคว้าชัยบนเวทีโลกที่โรงเรียนนักเรียนปืนใหญ่สหพันธรัฐรัสเซียนะครับคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันทักษะการควบคุมการยิงจรวดและขีปนาวุธระดับนานาชาตินะครับ
1: โอ้ข่าวดีครับ
2: ใช่ครับก็มีน้องน้องชั้นปีที่3นะครับเป็นนักเรียนนายร้อยอนุสัญญาแก้วสุวสิงห์นะครับ
1: ครับ
2: ชั้นปีที่4ก็นักเรียนนายร้อยสุภัทคงเพชรครับชั้นปีที่5นักเรียนนายร้อยบุญยเกียรติวังเสนาครับ3ท่านด้วยกันครับ
1: ครับโอ้เป็นข่าวที่น่าชื่นใจนะฮะ
2: ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวดีนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกๆท่านในเช้าวันนี้นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับท่านไหนที่จะไปถวายพระทหารหรือถวายน้ำปานะพระบทใหม่ที่จะบวชในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะไปร่วมทำบุญได้ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะฮะ
2: ครับ
1: ซึ่งก็จัดอยู่ที่อาคาร100ปีแล้วก็ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเนี่ยวันศุกร์ที่22พฤษภาคมเป็นวันบวชนะฮะบวชเวลาประมาณช่วงสายๆมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับ
2: ครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าขอบเขตของน้ำปานะเนี่ยเป็นน้ำอะไรได้บ้างครับคุณสุธีฮะ
1: ครับถวายปัจจัยเดี๋ยวท่านจัดเองฮะ เดี๋ยวทางวัดจัดให้นะฮะ
2: ดีเหมือนกันนะฮะ
1: ครับครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: ครับแล้วพบกันใหม่ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM playlist non-stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน
0: EFM playlist non-stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: นายกเปิดเวทีรับฟังความเห็น CEO ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในทุกอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพย้ำเมื่อภาคเอกชนประสบความสำเร็จประเทศไทยก็จะประสบความสำเร็จทุกคนถือเป็นผู้ชนะขอทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันไทยเชื่อมโอกาสเศรษฐกิจโลกคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอครม.19พฤษภาคมนี้ใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทล็อตแรกอัดมาตรการคนละครึ่งพลัสและเพิ่มเงินบัตรคนจนกระตุ้นการใช้จ่ายและช่วยร้านค้ารายย่อยขณะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังไม่พิจารณาพรก.เงินกู้400,000,000 บาทเหตุฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต้องรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนกองทัพภาคที่2รับตัวนายโยชน์จากกัมพูชาแล้วหลังถูกจับกุมขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์เจ้าตัวเล่านาทีถูกจับกุมและปิดตาด้วยผ้านำไปสถานที่ควบคุมตัวขอบคุณทหารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเต็มที่ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันกัมพูชาส่งตัวคนไทยกลับไม่มีเงื่อนไขใดๆและไม่มีการเปิดด่านเสนาธิการทหารเรือเผยชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งตะวันออกยังเป็นปกติยืนยันคุมสถานการณ์ได้คณะรัฐมนตรีคืนสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ครอบครัวทหารพลีชีพชายแดนไทยกัมพูชาดูแลครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตรับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องศรีหศักดิ์มองปมกัมพูชาต้องการใช้อันครอสกับไทยชี้ทุกกรอบการหารือควรต้องมีการพูดคุยกันก่อนไม่ว่าจะเป็นการประนีประนอมแบบสมัครใจหรือบังคับทุกอย่างมีกลไกอยู่นายกนำทีมลงพื้นที่พังงานภูเก็ตบุกหาดฟรีดอมทวงคืนที่สาธารณะปราบมาเฟียต่างชาติกวาดล้างนอมินีกกล.เผยผลสำรวจเอกชน 89.1% สะท้อนปัญหาคอร์รัปชันทวีความรุนแรงการเรียกรับผลประโยชน์ยังสูงพร้อมเปิด10หน่วยงานเสี่ยงสินบนสูงสุดโดยกรมควบคุมมลพิษมาอันดับ1ขณะที่กรมควบคุมมลพิษตั้งโต๊ะแถลงยืนยันไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนท้ากกร.เปิดหลักฐานใน7วันเหตุทำเสียหายหนักพิพัฒน์จอดเรียกอธิบดีกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกชี้แจงปมติดโผ10หน่วยงานรัฐที่รับสินบนสูงสุดขณะที่นายกลั่นต้องไม่มีหน่วยงานรัฐคอร์รัปชันเตรียมนำถกในครม.แจ้งแต่ละกระทรวงติดตามแก้ไขปัญหารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแถลงจับกลุ่มอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวและลูกจ้างอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นขบวนการจัดทำรายการทางทะเบียนอันเป็นเท็จให้นายหมิงเฉินซันสัญชาติจีนผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดDSI ส่งสำนวนคดีพนันออนไลน์ส.ส.ดังให้อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วประชาธิปัตย์เคาะส่งอนุชาบุรพชัยศรีลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เตรียมเปิดตัววันนี้ไทยเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเผยปีนี้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงและคาดจะมีพายุเข้าไทย 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้วันพระนะคะก็ไปกราบพระชำระใจกันนะคะก็ก่อนที่จะน้องๆเปิดเทอมกันนะคะก็สามารถที่จะตามคุณพ่อคุณแม่ไปก็ได้แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการทำจิตใจให้สงบก่อนที่น้องๆจะเปิดภาคเรียนกันแบบเต็มที่ในการในช่วงของสัปดาห์หน้าก็วันจันทร์นี้แล้วนะคะก็มาเริ่มกันที่ข่าวแจ้งจากทางสำนักพระราชวังกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะการเข้ากับบังคมขออภัยนะคะการเข้าพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะในช่วงของวันที่30ถึงวันที่31พฤษภาคมตั้งแต่ช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลวันวิสาขาบูชานะคะก็จะเปิดการจำหน่ายบัตรให้เข้าชมกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นนะคะงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันค่ะการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา 8:00 นจนถึงเวลา 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินรอดถนนหน้าพระรานก็จะปิดในช่วงของเวลา 11:00 นค่ะสำหรับในเรื่องของการแต่งกายหลายๆคนก็คงจะทราบกันแล้วนะคะก็เป็นชุดไว้ทุกข์ก็ได้นะคะสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมเป็นกางเกงยีนค่ะส่วนสุภาพสตรีก็สวมเป็นกระโปรงหรือไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นนะคะอย่างอื่นก็ห้ามด้วยค่ะในเรื่องของรองเท้าอะไรแบบนี้นะคะก็งดในด้านของรองเท้าแตะนะคะเป็นรองเท้าแบบหุ้มส้นก็เป็นอะไรที่สวยงามนะคะแล้วก็นะคะมีข่าวคราวจากทางหน่วยราชการนายพระองค์ค่ะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปในการพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2564ค่ะในช่วงของเวลา 17:00 นนะคะก็ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนวันที่4มิถุนายนนะคะก็จะเสด็จพระดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณแล้วก็พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังนะคะก็แจ้งข่าวคราวกันสำหรับประชาชนนะคะอยากจะเดินทางไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าทางกองทัพบกก็มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเหมือนกันนะคะในพื้นที่ของส่วนกลางค่ะก็จัดกิจกรรมกันวันอังคารที่2มิถุนายนนะคะมีกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลกันในช่วงของ 8:20 นาทีก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะในช่วงเช้าๆในช่วงของเวลา 8:00 นก็จะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์นะคะจำนวน54รูปด้วยกันก็เชิญชวนประชาชนนะคะในพื้นที่ของหน่วยราชการของทางกองทัพบกแล้วก็เป็นในด้านของประชาชนนะคะในครอบครัวก็สามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนกันค่ะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก็ในช่วงของเวลา 8:40 นาทีมีพิธีถ่ายชีวิตกระบือถวายเป็นพระกุศลด้วยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมในด้านของเชิญชวนนะคะกำลังพลของทางกองทัพบกค่ะบริจาคโลหิตกันแล้วยังมีในด้านของกิจกรรมเผยแพร่พระกิตติคุณนะคะกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีในด้านของการลงนามถวายพระพรชัยมงคลก็ตลอดเดือนนะคะ30มิถุนายนก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะคะในด้านของกิจกรรมค่ะนะคะอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลค่ะก็กำหนดวันกันก็คือวันที่19พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายนที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพแล้วก็จะมีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวาระหว่างวันที่1ถึงวันที่4มิถุนายนนะคะแล้วก็จะมีการกำหนดลาสิกขาบทกันก็ในช่วงของวันที่5มิถุนายนค่ะซึ่งกำหนดการตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพิธีสำคัญตรงนี้มีพิธีในด้านของการถวายตัวพิธีคลิปผมนาควันพระหัสบดีที่21พฤษภาคมในช่วงของเวลา 14:00 นที่อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารพิธีนะคะถวายราชสักการะถวายสดุดีมีพิธีมอบผ้าไตรกันที่อาคาร100ปีพิธีบรรพชาอุปส
อุปสมบทที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศค่ะก็วันศุกร์ที่22พฤษภาคมในช่วงของเวลา8นาฬิกานะคะหรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะเรียกว่าร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะถวายเป็นเครื่องอัฐบริขารเป็นน้ำปานะหรือไม่ก็ภัตตาหารก็ได้ถวายพระหรือไม่ก็นะคะในห่วงของการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็สามารถที่จะไปกันได้ที่กองอนุสาสนาจารย์วัดบวรนิเวศหรือไม่ก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีโดยตรงนะคะสามารถที่จะไปกันได้ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆของทางกองทบกนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะตั้งเป็นโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธยย่อสทร่วมกับเขาเรียกว่าเป็นผ้าระบายสีขาวตามสถานที่ของหน่วยราชการด้วยหรือไม่ก็ตามอาคารบ้านเรือนของประชาชนก็สามารถที่จะติดกันได้ตามความเหมาะสมค่ะก็ตลอดทั้งเดือนของมิถุนายนนะคะก็เรียกว่าเป็นเดือนแห่งเขาเรียกว่าเดินแห่งความรักหลายๆคนอะไรแบบนี้นะคะเป็นเดือนที่มีความหมายด้วยค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะประชาชนไปร่วมกิจกรรมกันกับทางภาคส่วนนะคะของทางราชการชุมชนเขตพระนครภาคเอกชนค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันนะคะวันพุธที่3มิถุนายนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ 6:30 นที่สวนสันติชัยประการเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะคะก็ช่วงเช้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรมีข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน20รูปนะคะตรงนี้ค่ะมีพิธีถวายเครื่องสักการะถวายสดุดีแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลมีพิธีปล่อยปลาถวายเป็นพระกุศลด้วยมีการจัดแสดงภาพถ่ายพระราชกรณียกิจนะคะของพระองค์ท่านค่ะก็หลายๆคนนะคะเดินทางกันไปที่สวนสันติชัยประการเขตพระนครก็สามารถที่จะไปชมกันได้ค่ะอีกหนึ่งคราวๆนะคะก็ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็อยากจะเชิญชวนนะคะเป็นกิจกรรมสำหรับน้องๆนักเรียนที่ใกล้จะหรือว่าเปิดเทอมกันแล้วหรือไม่ก็ประชาชนทั่วไปก็ได้ค่ะเข้าร่วมโครงการกันตรงนี้นะคะเป็นการประกวดหรือว่าเป็นโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาที่พุทธมณฑลนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะคะก็ตรงนี้ค่ะชิงเงินรางวัลกันกว่า 60,000 บาทนะคะจะมีสำหรับน้องๆนักเรียนก็มีการประกวดกันนะคะประชันฝีมือกันเป็นในด้านของเป็นทีมสร้างสารเครื่องแขวนระยาน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสำหรับประชาชนค่ะหรือว่าเป็นงานอิสระแบบเต็มที่นะคะเป็นหรือว่าเป็นโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระตรงนี้ก็ได้ส่งผลงานกันจนถึงวันศุกร์ที่22พฤษภาคมค่ะที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพุทธมณฑลนะคะก็ลองเข้าไปดูหรือไม่ก็นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้ที่หมายเลข024417973นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ024411988นะคะก็มีการส่งผลงานกันหรือไม่ก็รายงานตัวกันวันพุธที่27พฤษภาคมก็ในช่วงของเวลา 9:00 นที่หอประชุมพุทธมณฑลนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้มาในด้านของน้องๆ นักเรียนนะคะก็วันจันทร์แล้วใช่ไหมคะน้องๆจะเปิดเทอมกันแล้วค่ะก็เรียกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าทางรัฐบาลก็ร่วมกันกับหลายหน่วยงานผนึกกำลังกันนะคะในด้านของความปลอดภัยคุณภาพชีวิตของน้องๆ นักเรียนนักศึกษาในช่วงของเปิดเทอมตรงนี้ค่ะถึง18หน่วยงานด้วยกันนะคะแล้วซึ่งเรื่องนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโรงเรียนในสังกัดของทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่ก็สพท.ทั่วประเทศค่ะเรียกว่าคือส่วนใหญ่น้องๆจะมีการเปิดภาคเรียนกันก็วันที่18พฤษภาคมก็จะมีการทยอยเปิดกันไปก็นะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ14-15ก็มีบางโรงเรียนค่ะที่มีการเปิดกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีในด้านของเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมหรือไม่ก็ในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะเพราะว่าผู้ปกครองก็ทำงานอาจจะเผลอหรือก็ลืมกันไปนะคะ
ก็อาจจะมีการเตรียมตัวในด้านของน้องๆ นักเรียนตรงนี้ก็มีในด้านของเรียกว่าเป็นการจัดในด้านของ back to school นะคะเป็นการลดราคาสินค้าหรือไม่ก็บริการด้านของการศึกษากว่า 1,000 รายการด้วยกันนะคะมีอุปกรณ์การเรียนอะไรแบบนี้สินค้า IT ก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็มีการเน้นย้ำนะคะแต่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะในด้านของชุดลูกเสือเนตรนารีนะคะรองเท้าอะไรแบบนี้ก็อนุมัติให้ใช้ของเดิมได้หรือไม่ก็ถ้าจะเป็นน้องๆเด็กๆก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าพันคอวอกเกิลร่วมกับมีหมวกด้วยนะคะรองเท้านี้ก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบอะไรแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละโรงเรียนนะคะว่าจะอนุโลมแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็มีการออกมาของทางทรงศึกษาบอกว่าอนุโลมให้ใช้ได้นะคะเรียกว่าควบคู่กันไปเป็นชุดอะไรแบบนี้กระเป๋ารองเท้าใช้แบบเดิมได้เพราะว่าบางคนน้องๆ อาจจะย้ายโรงเรียนนะคะขึ้นในด้านของจบป.6 แล้วขึ้นม.1 อะไรแบบนี้เป็นการเรียกว่าเสื้ออะไรแบบนี้ก็จะต้องมีการพัฒนาขึ้นนะคะแต่ว่าทางบางลำพูก็มีการออกกันตรงนี้นะคะลดราคาสินค้ากันอย่างที่บอกไปนะคะสูงสุดถึง86% ด้วยกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่อยู่ตรงไหนสามารถที่จะเข้าไปดูกันตรงนี้ได้ค่ะแต่ก็นะคะลองดูด้วยนะคะว่าถ้าบางร้านตรงไหนนะคะที่มีการเรียกว่าขายสินค้าที่มันเกินราคาจริงๆก็มีบทลงโทษนะคะฝ่าฝืนตามฉลากที่มีการติดไว้สำหรับผู้ที่ผลิตหรือไม่ก็นำเข้านะคะหากว่าเจอก็จะต้องมีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน1ปีปรับถึง 200,000 บาทค่ะสำหรับผู้ขายหรือไม่ก็ผู้ที่จำหน่ายนะคะหากว่ามีสินค้าที่เขาเรียกว่าไม่ตรงฉลากตรงนี้หรือไม่ก็ฉลากไม่ครบถ้วนค่ะอาจจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับถึง 100,000 บาทเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ฝากผู้ปกครองนะคะหากว่าพบเห็นตรงนี้ก็สามารถที่จะแจ้งกันได้ที่สคบค่ะ1166นะคะตลอด24ชั่วโมงก็ลองดูก็แล้วกันหรือไม่ก็สามารถที่จะถ้าเป็นตามต่างจังหวัดสามารถที่จะแจ้งกันได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดสามารถที่จะแจ้งกันได้หรือไม่ก็ตรวจสอบกันได้เหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเล่าสู่กันฟังนะคะในเช้าของวันเสาร์วันนี้ค่ะก็อาจจะเยอะสักนิดนึงนะคะลองมาย้อนประวัติกันดูนะคะว่าชุดนักเรียนเนี่ยเป็นการเปิดอาณาจักรนะคะว่าในชุดนักเรียนเนี่ยที่น้องๆไปเรียนกันนี่ใน1คนนะคะมีแบรนด์อะไรกันบ้างยังจำกันได้หรือเปล่านะคะสำหรับรุ่นของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะเปิดกระเทิมกันแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยผู้ปกครองเตรียมตัวนะคะชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนนะคะบางคนอาจจะเลื่อนชั้นใหม่ย้ายโรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะลองดูนะคะลองฟังว่ามีอะไรกันบ้างมีแบรนด์อะไรกันบ้างนะคะก็ถ้าย้อนกันกลับไปนะคะบอกว่าเริ่มกันที่ชุดนักเรียนก่อนเลยก็แล้วกันนะคะมี2แบรนด์ค่ะที่หลายๆคนอาจจะคุ้นตาคุ้นหูอะไรกันแบบนี้นะคะหลายคนก็อาจจะซื้อกันแล้วก็ได้นะคะมีตราสมอนี่มีอันดับ1หรือไม่ก็น้อมจิตนะคะคือตราสมอเนี่ยเป็นชุดนักเรียนที่นะคะบอกว่าอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทสมอยูนิฟอร์มจำกัดก็ตั้งอยู่นะคะโดยคุณวราวุฒิชูศรีเป็นประธานกรรมการเปิดมากว่า40ปีด้วยนะคะสโลแกนน้องๆหลายคนก็คงจะจำกันได้นะคะใส่สมอเทเสมอค่ะส่วนในชุดของนักเรียนตราน้อมจิตนะคะก็ต่อก่อตั้งกันขึ้นตั้งแต่ปี2502ค่ะโดยคุณสุมิตรจิตมีศิลป์และก็คุณจิตนะคะจิตมีสินค่ะก็เป็นพี่น้องกันนะคะจากเขาเรียกว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าทั่วไปสู่การนำชุดนักเรียนภายใต้ยี่ห้อของน้อมจิตอยู่ภายใต้บริษัทของน้อมจิตนะคะตรงนี้ก็บอกว่าคืนรายได้เมื่อปี2567เนี่ยอยู่ที่140ล้านเขาบอกว่ากำไร 2.57% นะคะก็บอกว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับปีก่อนๆตรงนี้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่นะคะรองเท้าที่หลายๆคนก็คงจะใส่กันหรือไม่ก็จะเป็นรองเท้านักเรียนสำหรับน้องๆหรือไม่ก็เป็นรองเท้าพละอะไรแบบนี้นะคะยี่ห้อแรกเลยที่อยากจะแนะนำนะคะไม่ได้ขายยี่ห้อนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักเหมือนกันนะคะเป็นบาจาค่ะเรียกว่าอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2472มาแล้วนะคะก็เรียกว่าเกือบกว่า100ปีค่ะซึ่งแท้จริงแล้วนะคะ
จ้าของเดิมบอกว่าอยู่ที่สาธารณรัฐเช็กค่ะเป็นบริษัทประจาประเทศไทยนะคะมีร้านค้าปลีกมากกว่า250แห่งตรงนี้ด้วยแล้วก็ยังมีตัวแทนจำหน่ายอิสระกว่า 1,000 รายด้วยค่ะครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะคะโดยในปี2566ที่ผ่านมาเขาเรียกว่าบาจาในประเทศไทยมียอดขายรวมนี่ 2.42 พันล้านบาทเรียกว่าเติบโต 1% นะคะในช่วงที่โควิดถือว่ามียอดขายนี่ถือว่าเยอะเหมือนกัน 2.4 พันล้านบาทถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มาต่อกันที่หลายๆคนก็คงจะชอบเหมือนกันนะคะเป็นนันยางค่ะก็เปิดมาในประเทศไทยกว่า70ปีแล้วภายใต้การบริหารงานของเขาเรียกว่าเป็นบริษัทนันยางมาร์เก็ตติ้งจำกัดของตระกูลสโซติสกุลนะคะก็ตั้งแต่ปี2568ค่ะตรงนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นรองเท้าผ้าใบนันยางที่เรียกว่านิยมใส่กันในกลุ่มของนักเรียนชายเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเฉพาะนันยางรีเทคตรงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นขวัญใจตรงนี้ด้วยหรือไม่ก็ถ้าเป็นสำหรับน้องๆ นักเรียนหญิงก็คงจะไม่แพ้เขาเรียกว่าเป็นป๊อปเทนนะคะใส่แล้วปิ๊งนะคะเขาบอกว่าเห็นแล้วปิ้งใส่แล้วป๊อปตรงนี้ค่ะเป็นสโลแกนเหมือนกันนะคะเรียกว่าคู่หูหลายๆคนก็คงจะชอบด้วยซึ่งถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี2533แล้วค่ะก็โดยบริษัทนะคะเขาบอกว่าบริษัทรองเท้า SCS จำกัดด้วยระบบเขาบอกว่าเป็นการผลิตแบบระบบฉีดนะคะเป็นเครื่องจักรหลักตรงนี้ด้วยดีไซน์แล้วก็เป็นรูปทรงที่เขาบอกว่าเรียวมนจุดเด่นก็คือเขาบอกว่าเป็นแบ็คโคลนะคะเป็นรองเท้าที่เขาบอกว่ารองเท้าขนาดเล็กอะไรตรงนี้แล้วก็ใส่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นป๊อปเทนจริงๆนะคะก็หลายๆคนก็คงจะชอบด้วยนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนหญิงตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรองเท้าผ้าใบที่คู่หูกันนะคะหลายๆคนก็คงจะคุ้นหูเหมือนกันนะคะเป็นรองเท้าผ้าใบเขาเรียกว่าเป็นเบรกเกอร์นะคะก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2538แล้วนะคะคือเห็นว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของรองเท้าผ้าใบแล้วก็ลักษณะตรงนี้มีคนไทยนะคะเป็นผู้ผลิตอยู่ในกลุ่มนี้เขาบอกว่ามันมีอาจจะไม่มากนักแล้วก็มีการออกแบบเป็นรองเท้าผ้าใบแบบเบรกเกอร์ตรงนี้ภายใต้การสนับสนุนของเขาเรียกว่าเป็นคนขี้แบบว่าลองทำดูอะไรแบบนี้นะคะซึ่งรองเท้าตรงนี้เนี่ยจากชุดนักเรียนนะคะก็มาต่อกันที่รองเท้าจะขาดถุงเท้าเป็นไปไม่ได้นะคะหลายๆคนก็คงจะสนใจนะคะแล้วก็นิยมใช้กันด้วยแล้วก็พี่ยุ้ยก็ใช้เหมือนกันนะคะเป็นยี่ห้อเดียวเลยที่อยู่ในใจก็เป็นถุงเท้าของคาสันค่ะบริษัทสหไทยพัฒนพัฒน์นะคะจำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เรียกว่าหลายต่อหลายรุ่นนะคะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคของคนไทยแล้วก็มีเสื้อผ้าของเด็กของครอบครัวด้วยอยู่ภายในบ้านของตัวเองนะคะแต่ว่าโดดเด่นก็คือว่าในช่วงของเปิดเทอมแบบนี้นะคะถุงเท้านักเรียนก็มีจำหน่ายเขาเรียกว่ายาวมากว่า40ปีแล้วภายใต้สโลแกนตรงนี้นะคะบอกฟอร์มดีไม่มีย้วยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะคะเป็นกระเป๋านักเรียนค่ะแม้ว่าหลายโรงเรียนก็จะให้นักเรียนเนี่ยใช้เขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าหลักนะคะหรือไม่ก็อาจจะใช้ของเดิมก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนนะคะบางโรงเรียนอาจจะว่าต้องใช้ของโรงเรียนเท่านั้นนะคะต้องดูด้วยแล้วก็มีกระเป๋าเขาบอกว่าเป็นกระเป๋านักเรียนที่เป็นตำนานเลยก็จะเป็นของเจคอบตรงนี้ซึ่งก็เป็นรุ่นที่นิยมรุ่นหนึ่งนะคะจากบริษัทสีบรรจงเจคอบจำกัดค่ะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกอุตสาหกรรมเครื่องหนังรายแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2482ค่ะโดยผู้ที่ผลิตเขาเรียกว่าเครื่องหนังสำหรับสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษด้วยรวมถึงเป็นกระเป๋านักเรียนนะคะเป็นสีดำที่สุดฮิตเลยขณะนั้นก็ว่าได้นะคะหลายคนก็คงจะใช้เหมือนกันค่ะสรุปนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าอาจจะประหยัดในด้านของค่าใช้จ่ายมันอาจจะพุ่งขึ้นเพราะว่าค่าเทอมของน้องๆนี่หลายๆคนก็อาจจะสูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับในด้านของการเปิดเทอมนะคะซึ่งข้อมูลของทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าในด้านของการใช้จ่ายตรงนี้นี่อยู่ถึง 66,372.50 ล้านบาทเป็นการขยายตัวถึง 6% ซึ่งก็มีการขยายตัวหรือไม่ก็มีมูลค่าเพิ่มสูงสุดในช่วงของ10ปีที่ผ่านมาพร้อมกับมีการประเมินในด้านของค่าใช้จ่ายในช่วงของเปิดเทอมนะคะเฉลี่ยแล้วต่อครอบครัวนี่อยู่ประมาณสัก 29,000 บาทหรือไม่ก็ 30,000 กว่าๆตรงนี้นะคะต่อครัวเรือนค่ะโดยผู้ปกครองเนี่ย
ยอมประหยัดเขาเรียกว่าในด้านของค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะในด้านของการท่องเที่ยวด้วยอาจจะใช้จ่ายน้อยลงนะคะไม่ไปเที่ยวน้อยลงแล้วก็ประหยัดในด้านของค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยค่าอาหารอะไรแบบนี้นะคะใช้เงินออมค่าใช้จ่ายมาในด้านของค่าเปิดเทอมซื้ออุปกรณ์สำหรับน้องๆนักเรียนตรงนี้นะคะก็อยู่ที่ 27.1% ค่ะเงินไม่เพียงพอในด้านสำหรับการใช้จ่ายตรงนี้ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แก้ปัญหาด้วยการกู้นอกระบบนะคะหรือไม่ก็จะเป็นตัวแทนนะคะก็ต้องดูสักนิดนึงนะคะว่าเราจะผ่านการตรงนี้ไปได้อย่างไรนะคะก็ในช่วงของเปิดเทอมตรงนี้ก็ดูในด้านของผู้ปกครองตรงนี้สักนิดนึงหรือไม่ก็น้องๆกันด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

รอกค่ะคุณแม่จะไม่ตีหนูหรอกเพราะหนูพูดความจริงไงคะถ้าหนูเป็นเด็กกล้าหาญหนูกล้าพูดว่าหนูทำอะไรครูว่านะไม่ตีหรอกค่ะ

เจกันสีดำอันเล็กๆที่อยู่บนโต๊ะคุณครูตอนนี้แตกแล้วใช่ไหมคะ

0: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
1: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
2: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
1: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะคุณตาบอกว่าเมื่อก่อนควายไทยคือหัวใจของชาวนาค่ะควายช่วยไถนาลากของและอยู่เคียงข้างชาวนามาหลายร้อยปีเลยนะคะสำหรับคนไทยควายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เหมือนสมาชิกในครอบครัวค่ะวันนี้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ควายมากขึ้นจนหลายคนเริ่มลืมคุณค่าของพวกเขาแต่ตอนนี้หลายชุมชนกำลังช่วยกันอนุรักษ์ควายไทยเพื่อส่งต่อมรดกของเราให้คนรุ่นต่อไปค่ะควายไทยไม่ใช่แค่อดีตของชาวนาไทยแต่คือหัวใจของวัฒนธรรมไทยที่เราทุกคนควรร่วมกันรักษาไว้ค่ะ
3: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะฟักทองยักษ์จะไปอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
4: นิทานไทย
5: เอาชนะฟักทองยักษ์กับอาณาจักรสุขภาพดีเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะสมต่อเด็กอายุต่ำกว่า13ปีกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อนิทานประหลาดที่เราเคยเล่าขานกันเกิดขึ้นบนโลกของเราจริงๆณอาณาจักรโคลอสเซียและไปทางทิศตะวันออกของอาณาจักรนั้นก็มีฟักทองยักษ์อาศัยอยู่ฟักทองยักษ์ที่มีความใหญ่โตมโหฬารที่สุดเท่าที่เคยมีมาและผู้คนยังไม่รู้ว่าผักผลไม้มากมายและมันฝรั่งคืออาหารหลักของพวกเขาถึงแม้ว่ารสชาติของมันจะอร่อยแต่คาร์โบไฮเดรตส่วนเกินของมันและการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอเป็นต้นเหตุให้ประชากรเป็นโรคอ้วนสิ่งนี้จึงกลายเป็นโอกาสทองของฟักทองยักษ์ผู้ที่เห็นมาตลอดว่าเด็กๆได้รับผลกระทบจากความอ้วนและแอบจับเด็กพวกนี้มาเป็นคนรับใช้ของตัวเอง
6: เร็วเข้ามาเร็วเข้าหนูๆคงไม่อยากให้ฟักทองยักษ์จับตัวไปตอนนี้ใช่ไหม
7: มาแล้วครับพ
5: ่อสิ่งนี้ทำให้ทุกคนในโคลอสเซียเกิดความสะพรึงกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชาเรเนอร์ซึ่งมีพระราชธิดานามว่าไดอาน่าทรงมีร่างท้วมเหมือนกับเด็กคนอื่นในโคลอสเซีย
6: เจ้าหญิงควรจะมีพ่อมดสองตนอยู่ข้างกายเสมอซึ่งพวกเขาจะดูแลรักษาพระองค์อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังส่งข้อความแพร่สะพัดออกไปหากใครก็ตามสามารถเอาชนะฟักทองยักษ์ได้เขาจะได้รับการแต่งตั้งอย่างสมเกียรติพยาค่ะ
5: เจ้าหญิงทรงไม่เคยได้รับอนุญาตให้ออกจากวังและทรงมีพ่อมดสองตนติดสอยห้อยตามเสมอในขณะเดียวกันสารนั้นก็ถูกส่งต่อไปยังผู้คนผู้ที่ถูกปลุกปั่นให้ออกไปสู้รบโดยพระราชาแม้พวกเขาอยากจะออกไปสู้แต่พวกเขาก็ไม่เคยทำสำเร็จได้แต่คิดถึงเรื่องของฟักทองยักษ์ทางทิศตะวันออกของอาณาจักรครอบครัวยากจนนามว่าปาโตคัสอาศัยอยู่บริเวณนั้นกับภรรยาเขาแดฟเน่และลูกชายเอเนียสพวกเขาเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่ใกล้กับฟักทองยักษ์ที่ที่พวกเขาได้ทำการปลูกมันฝรั่งเอาไว้ใต้ผืนดินเอเนียสเองก็เหมือนกับเจ้าหญิงเช่นกันเขามีรูปร่างอ้วนท้วมครอบครัวที่ยากจนของเขาใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการป้อนอาหารมากมายให้กับเขาแม้ว่าตัวเองแทบไม่มีอาหารพอทานด้วยซ้ำที่รักเราจะจัดการกับเรื่องเงินยังไงกันดีคะ
6: อย่าห่วงไปเลยที่รักผมต้องหาทางได้แน่แน
5: ่วันหนึ่งในขณะที่ปาโตคัสและเอเนียสออกไปทำไร่พวกเขาขุดหัวมันฝรั่งกันอยู่ทันใดนั้นแผ่นดินก็เริ่มสั่นไหว
6: เอาให้ตายฟักทองยักษ์นี่วิ่งเร็วไม่พ่อผมวิ่งไม่ไหวผมเหนื่อยเกินไปโอ้ลูกรักงั้นมาแอบข้างหลังพ่อเร็วเข้า
5: เอเนียสวิ่งไปซ่อนข้างหลังพ่อของเขาแต่มันก็ไร้ประโยชน์มันเหมือนกับว่าเขาซ่อนอยู่หลังเสาต้นเล็กๆเท่านั้นแผ่นดินสั่นไหวและทุกย่างก้าวที่ฟักทองเริ่มเข้ามาใกล้กับชายผู้น่าสงสารและลูกชายของเขา
6: เราจะทำยังไงกันดี
5: ด้วยความเป็นกังวลและความตื่นกลัวปาโตคัสจึงมองไปรอบๆเมื่อฟักทองยักษ์ย่างกรายเข้ามาใกล้พวกเขาเขาจึงหยิบมันฝรั่งใกล้มือมาคว้างออกไปที่ฟักทองยักษ์มันฝรั่งลอยเข้าปากฟักทองยักษ์เมื่อปากของมันอ้าอยู
6: ่ขอโทษครับพ่อผมวิ่งไม่ไหวไม่เป็นไรลูกพ่อรักลูกนะ
5: และแล้วเจ้าฟักทองยักษ์ก็ล้มลงต่อหน้าพวกเขาพร้อมกับเสียงดังตุบพวกเขาจะรู้ไหมนะว่ามันฝรั่งน่ะคือยาพิษแก่พวกยักษ์ซึ่งทำให้พวกมันลงดิ่งสู่ขุมนรกได
6: ้อะไรกันน่ะฮะนี่มันวิเศษไปเลยนางฟ้าช่วยเราแล้ว
5: ดาฟเน่รีบวิ่งออกมาดูและเห็นว่าสามีและลูกของเธอปลอดภัยดีเธอจึงกอดพวกเขาโอ้ฉันดีใจจริงๆที่พวกคุณปลอดภัยแต่เราจะทำยังไงกันดีกับฟักทองยักษ์ในฟาร์มของเราล่ะฮะเมื่อเธอกล่าวแบบนั้นฟักทองยักษ์ก็กลายเป็นผุยผงที่วิบวับได้และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ทิ้งเอาไว้และมันร่อนลงไปทั่วทุ่งเมื่อฟักทองยักษ์ล้มลงอาณาจักรปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากกับข่าวน่ายกย่องและทุกคนมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์ราชาน
6: ี่มันเจ๋งไปเลยไดอาน่าลูกพ่อลูกไม่จำเป็นต้องมีพ่อมดอยู่รอบตัวตลอดเวลาอีกแล้วตอนนี้ลูกปลอดภัยแล้วภายในอาณาจักรของเราเอง
5: ท่ามกลางความสุขและความตื่นเต้นพระราชาทรงลืมที่จะแต่งตั้งยศถาให้กับครอบครัวชาวนาจนๆผู้ที่กำลังเสียใจกับเรื่องนั้นเดฟเน่เองก็เช่นกันอย่างไรก็ตามเอเนียสแทบจะไม่คิดอะไรมากเลยหลังจากความกลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับฟักทองยักษ์เอเนียสตัดสินใจเริ่มพลิกผันตัวเองให้แข็งแรงด้วยการทานอาหารสุขภาพอย่างผักและผลไม้ไข่ในปริมาณที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงอาหารขยะเขาเริ่มออกกำลังกายเป็นประจำและหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเขาก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นและน้ำหนักที่ลดลงวันหนึ่งเอเนียสกำลังออกกำลังกายอยู่ในไร่มันฝรั่งเขาเห็นว่ามีองุ่นงอกออกมาทั่วทุ่ง
6: พ่อครับนั่นประหลาดจังมีต้นองุ่นเติบโตไปทุกที่เลยใช่แล้วพ่อก็สงสัยนะว่ามันคืออะไรต้องเป็นต้นไม้ป่าที่กำลังเติบโตแน่แต่ว่าช่างมันเถอะ
5: พวกเขาไม่ได้ใส่ใจต้นองุ่นเลยและใช้ชีวิตตามปกติเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาออกมาที่ไร่แล้วเห็นว่าองุ่นพวกนั้นปกคลุมหัวฟักทองอยู
6: ่โอ้ไม่ฟักทองยักษ์ลูกเดียวก็ทำพวกเราแย่แล้วแต่นี่มันศัตรูล้วนๆเลยล่ะ
5: การได้เห็นไร่มันฝรั่งถูกปกคลุมไปด้วยสิ่งที่เหมือนหัวฟักทองยักษ์นั้นฝังอยู่ในใจของผู้คนชาวโคลอสเซียแต่การที่มันไม่มีใบหน้าที่น่ากลัวและขยับขยื่นได้ทำให้ผู้คนพอคลายความกังวลไปได้แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปถึงแม้ว่าเอเนียสจะเลิกทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่เขาก็ยังหยุดนิสัยที่มีมาตั้งแต่เด็กในการลองชิมอาหารเกือบทุกอย่างไม่ได้เขาสงสัยว่าเนื้อฟักทองรสชาติอย่างไร
6: ฉันอยากจะลองชิมฟักทองจังเลยน่ากิน
5: วันถัดมาเมื่อพ่อของเขาออกไปทำงานเอเนียสจึงออกไปยังไร่ตัดเอาส่วนของฟักทองออกแล้วก็ลองชิมดู
6: โอ้นี่รสชาติดีจัง
5: เขาชิมมันอีกครั้งและไม่นานก็ทานฟักทองเข้าไปทั้งลูกเลย
6: อร่อยจังเลยรสชาติดีมากฉันต้องไปบอกให้แม่มาลองชิมบ้างแล้วแม่ครับผมลองชิมหัวฟักทองไปนิดนึงมันอร่อยมากเลยฮะแม่น่าจะลองชิมบ้างนะ
7: อะไรนะลูกก็รู้ว่ามันไม่ดีที่เราจะทานของแปลกแบบนั้นลูกอาจป่วยได้นะ
6: ผมรู้ฮะแม่แต่ช่วยไม่ได้จริงๆนี
7: ่โอ้ลูกรักลูกทำอย่างนั้นได้ยังไงน่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกขึ้นมาล่ะ
6: ไม่ต้องห่วงหรอกฮะผมสบายดี
5: เย็นวันนั้นเองเมื่อปาโตคัสกลับมาที่บ้านเขาถึงกับตกตะลึงกับเหตุการณ์นั้น
6: โอ้พ่อครับอย่ากังวลไปเลยผมสบายดีพ่อเองก็ควรจะลองด้วยนะฮะมันอร่อยเด็ดไปเลยล่ะ
5: ปาโตคัสครุ่นคิดอยู่สักพักเพราะหัวฟักทองดันโผล่ขึ้นมาแทนหัวมันฝรั่งพวกเขาก็หิวโหยอย่างหนักจึงตัดสินใจที่จะลองชิมดูเพื่อต่อสู้กับความหิวทันใดนั้นเองเดฟเน่ก็พูดว่าฉันลองเอามันไปต้มดูแล้วนะลองชิม

ากว่ามันพอกหนักจนเกินไปนะคะเป็นผิวซีดมากๆอาจจะดูว่ามันผิวหลอกอะไรแบบนี้เป็นอันตรายด้วยนะคะเขาบอกว่าก็ยังเป็นกระแสอยู่เขาบอกว่าให้หยุดพอกผิวเพราะว่าครีมที่พอกเนี่ยที่ทำมาจากเขาเรียกว่าเป็นอาจจะมีคราบติดนะคะบนเบาะรถหรือไม่ก็รถจักรยานยนต์อะไรแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นที่นั่งของร้านทำผมหรือไม่ก็เป็นที่บ้านอะไรของเราแบบนี้นะคะเพราะว่าอาจจะพอกตัวที่มันขาวจนเกินไปก็เขาเรียกว่าเป็นกระแสอยู่ตรงนี้ก็หลายๆคนนะคะหลายๆครอบครัวก็ถ้าดูน้องๆอะไรอยู่ตรงนี้ก็บอกด้วยก็แล้วกันนะคะว่าเธอสวยอยู่แล้วไม่ต้องพอกอะไรมากมายก็สวยเขาเรียกว่าเป็นสวยธรรมชาตินะคะก็มากันที่ข่าวคราวในด้านของฟ้าฝนกันสักนิดหนึ่งนะคะก็มีการแจ้งเตือนกันจากทางพยากรณ์อากาศนะคะจนถึงวันที่20นะคะบอกว่าเนื่องจากว่ามรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมประเทศไทยกำลังแรงขึ้นนะคะแต่ว่าสำหรับทางภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังที่ค่อนข้างแรงด้วยโดยมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงมากกว่า 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยสำหรับในข้อควรระวังนะคะก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของฝนตกด้วยฝนตกสะสมนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือไม่ก็น้ำล้นตลิ่งค่ะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันหรือไม่ก็อ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันหลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะในช่วงระหว่างที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงด้วยค่ะก็เรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งของทะเลอันดามันตรงนี้ค่ะก็จนถึงวันที่20นะคะก็เขาเรียกว่าทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็ร้อยละ60-80ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ของทางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเหมือนกันนะคะฝนฟ้าคะนองก็ร้อยละ60-80ของพื้นที่แต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกหนักเหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่แจ้งเตือนเหมือนกันนะคะสัญญาอันตรายเอลนิโยถล่มไทยในช่วงของปี2569ก็บอกว่ารับมือในด้านของแรงด้วยสลับกับอาจจะมีน้ำท่วมแรงอะไรแบบนี้นะคะเป็นการจับตาของเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตภาพรวมนะคะอากาศแปรปรวนครั้งนี้ครั้งใหญ่จากผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนนะคะถึงการเปลี่ยนผ่านในด้านของการเข้าสู่เอลนิโยตรงนี้ในปี2569ค่ะส่งผลกระทบกับโดยตรงในด้านของสภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มันมีการผันผวนหนักด้วยมีความเสี่ยงทั้งแล้งแล้วก็น้ำท่วมในปีเดียวกันนะคะก็จะต้องดูด้วยค่ะแล้วก็จากความทวีคูณขึ้นนะคะในช่วงของปลายปีนี้นะคะแม้ว่ามันเป็นภาพรวมทำให้อุณหภูมิในสูงขึ้นและก็ฝนน้อยจนกระทั่งอาจจะเขาเรียกว่าเป็นการกระทบต้นทุนในปี2570ก็ว่าได้แต่ว่าความที่มันน่ากลัวอยู่ที่สภาพอากาศแปรปรวนอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะอาจจะมาเป็นช่วงของระยะเวลาแบบนี้ก็ถ้าเป็นไทม์ไลน์บอกกันคร่าวๆในช่วงของเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้จนถึงเดือนสิงหาคมค่ะต้องมีการรับมือการในด้านของอากาศร้อนด้วยหรือไม่ก็ค่ะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในเขตนอกพื้นที่ชลประทานนะคะส่วนในช่วงของปลายปีค่ะกันยาถึงพฤศจิกายนนะคะเสี่ยงในช่วงของน้ำท่วมสูงจากอิทธิพลเขาเรียกว่าเป็นพายุหรือไม่ก็ร่องมรสุมค่ะทางภาคเหนืออาจจะเสี่ยงน้ำท่วมนะคะเป็นพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วก็ทางภาคกลางน้ำล้นตลิ่งส่วนทางภาคใต้ก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะก็เรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนกันอยู่ตรงนี้อย่างเนืองๆด้วยนะคะหรือไม่ก็ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ามีการเตรียมในด้านของเขาเรียกว่าเป็นระบบเซลล์บอดแคสเป็นการส่งสัญญาณข้อควรระวังสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงด้วยทางด้านของภาคเกษตรหรือไม่ก็ธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการวางแผนหรือไม่ก็เป็นรับมือภัยแล้งน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอาจจะเกิดขึ้นแบบสลับกันนะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารกันได้นะคะก็ต้องลองดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของน้องๆ นะคะพรุ่งนี้เรานะคะบอกว่าน้องๆที่เข้ากรมกรองกันตั้งแต่ในช่วงของวันที่1พฤษภาคมนะคะก็ประมาณสักสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วก็ว่าได้นะคะมีการเปิดตรงนี้นะคะทางกองทัพบกค่ะเปิดเตรียมจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านทหารใหม่พร้อมกันทุกหน่วย

ทั่วประเทศนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ17พฤษภาคมนะคะเป็นการต้อนรับครอบครัวน้องๆทหารใหม่ผลัด1ประจำปี2569ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ฝึกนะคะอาคารที่พักการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะตลอดจนกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยได้นะคะสามารถเขาบอกว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจหรือไม่ก็ความสบายใจสำหรับผู้ปกครองรวมถึงญาติของทหารใหม่ด้วยแล้วยังเป็นในการเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารนะคะแล้วก็ผู้บังคับบัญชากำลังพลร่วมกับครอบครัวของน้องๆทหารใหม่ด้วยนะคะก็เปิดการตั้งแต่ช่วงของเวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกาค่ะกำหนดการลงทะเบียนกันก็อยู่ในช่วงของเวลา9นาฬิกานะคะที่จุดลงทะเบียนค่ะแล้วก็ในช่วงของเวลา10นาฬิกาก็ญาติของน้องทหารใหม่นะคะแล้วก็ไปพร้อมกันที่สโมสรของร1531นะคะในช่วงของเวลา11นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาน้องทหารใหม่ก็จะมีการเขาเรียกว่ารับประทานอาหารกันที่โรงเลี้ยงค่ะแล้วก็ยืมมีการเยี่ยมชมน้องๆทหารใหม่กันหรือไม่ก็ถ่ายรูปร่วมกันกับทางญาตินะคะในช่วงของเวลา15นาฬิกาญาติก็เดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะการแต่งกายก็เน้นย้ำกันสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นกางเกงขายาวนะคะเสื้อคอกลมค่ะสุภาพบุรุษนะคะส่วนสุภาพสตรีนะคะญาติที่จะไปเยี่ยมน้องๆทหารใหม่งดกันในด้านของการใส่สายเดี่ยวหรือไม่ก็จะเป็นกางเกงขาสั้นนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะเป็นการติดต่อเขาว่าเป็นเบอร์ของผู้ฝึกนะคะที่หมายเลข0820416523นะคะเป็นชุดของครูผู้ฝึกนะคะบอกกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ0820416523นะคะส่วนอีกเบอร์นึงค่ะเป็นเบอร์ของผู้ช่วยฝึกนะคะที่หมายเลข0946688541นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะเอาละค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงของเด็กๆก็แล้วกันนะคะดอเด็กดีๆสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะเอนิติเผยนายกรับข้อเสนอหลังหารือกับภาคเอกชนชั้นนำย้ำความสำเร็จของภาคเอกชนคือความสำเร็จของประเทศไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
3: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
2: รองนายกเผยผลหารือนายกกับภาคเอกชนระดับสูง10กลุ่มสำคัญรัฐบาลรับข้อเสนอเอกชนเป็นวาระพิเศษขออภัยค่ะวาระเศรษฐกิจเร่งด่วนฟื้นกรอผนึกกำลังรัฐเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกับผู้บริหารภาคเอกชนระดับสูง10กลุ่มโดยภาคเอกชนจากทุกภาคส่วนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตโดยเฉพาะพลังงานสะอาดการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับการใช้โอกาสจากการลงทุนจากต่างประเทศให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่อาทิอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง AI และโลจิสติกสมัยใหม่และรัฐบาลมุ่งเชื่อมโยงโอกาสดังกล่าวสู่ผู้ประกอบการไทยทุกระดับรวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรมไม่ให้การเติบโตกระจุกตัวอยู่เพียงบางกลุ่มและจะนำทุกข้อเสนอของภาคเอกชนในครั้งนี้ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังพร้อมฟื้นกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอให้กลับมามีบทบาทเชิงรุกอีกครั้งเพื่อผลึกกำลังรัฐเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: เมื่อช่วงเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุรถกระบะชนคนเดินเท้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าถนนสิริโสธรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามนายลาตินอายุ19ปีให้การว่าขับรถกระบะวิ่งมาเลนกลางโดยตามหลังรถยนต์อีกคันจากนั้นจึงเร่งความเร็วออกเลนขวาเพื่อขึ้นแซงจนชนเข้ากับเด็กนักเรียนหญิงที่กำลังวิ่งข้ามทางม้าลายคนข้ามจนได้รับบาดเจ็บขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่6โรงเรียนเดียวกันเล่าว่าระหว่างที่ตนเองกับน้องได้รับบาดเจ็บกำลังข้ามทางม้าลายก่อนถึงเกาะกลางถนนเห็นรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วตนเองจึงวิ่งขึ้นเกาะกลางถนนได้ทันแต่เมื่อหันกลับไปเห็นรถกระบะคันดังกล่าวพุ่งชนน้องนักเรียนหญิงจนกระเด็นไปไกลกว่า10เมตรนอนแน่นิ่งด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราประจำสถานีขนส่งโดยสารเปิดเผยว่าจุดนี้อันตรายมากและมีประชาชนและนักเรียนข้ามถนนเป็นประจำแต่รถที่วิ่งผ่านมามักไม่ชะลอความเร็วแม้จะเป็นทางม้าลายให้คนข้ามก็ตามและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
4: อิสราเอลและเลบานอนตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันพร้อมเตรียมจัดเจรจารอบใหม่เพื่อหาทางออกทางการเมืองต่อความขัดแย้งที่ยืดเยื้อบริเวณชายแดนระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณไม่สนับสนุนการประกาศเอกราชของไต้หวันหลังหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพร้อมย้ำไม่ต้องการสงครามในเอเชียสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.4 นอกใจฝั่งจังหวัดมิยางิเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ไม่มีการเตือนภัยสึนามิแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าอาจเกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับใกล้เคียงกันในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาประกาศยืนยันการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของไวรัสอีโบลาในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัยพุ่งเกือบ250คนเสียชีวิตแล้ว65คนสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
5: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเคี่ยวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
2: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง Zip Event
5: Bobacon, Boba Boba Corn, eh? Boba Corn, Boba Boba Corn, eh?

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
3: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว

0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
1: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: FM Fandom Live
1: ตอนรับ5หนุ่มพ่อเจ๊สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turn Me On Game On เราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
3: นี่มองหน้านี่ก่อนมีอะไรกับนี่มากวะ
4: กลัวกลัวอย่าทำอะไรนะ
5: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
1: โคตรเท่โคตรอันตราย
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
7: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนเป็นอะไรกับนี่มากปะ
8: เฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเนื่องมาก
9: เฮียๆก็หล่อช้ำ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
12: 1 2 3
13: HLS
12: สวัสดีครับพวกเรา
13: Atlas
14: นายครับ
15: ภูมิครับ
12: เจษครับ
14: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
15: Talk อารมณ์ดี
12: เพลงดีทุกแนว

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะ DSI เร่งสอบคดีกักตุนน้ำมันเตรียมแจ้งข้อหาใน15วันขยายผลถึงนายทุนสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: DSI เร่งสอบคดีกักตุนน้ำมันหลังพบพิรุธขนส่งน้ำมันทางทะเลกว่า99เที่ยวเตรียมแจ้งข้อหาใน15วันโดยมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเกี่ยวข้องพร้อมขยายผลถึงนายทุนเบื้องหลังและเส้นทางภาษีคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
11: พันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวถึงกรณีที่ DSI ได้เดินหน้าสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันหลังพบความผิดปกติการขนส่งน้ำมันทางเรือกว่า99เที่ยวจากโรงกลั่นน้ำมันภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันภาคใต้โดยเฉพาะกรณีน้ำมันหายกลางทะเลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 57-60 ล้านลิตรล่าสุดคดีมีความคืบหน้าอย่างมากและภายใน15วันเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องในคดีกักตุนน้ำมันซึ่งขณะนี้พุ่งเป้าตรวจสอบ3ประเด็นหลักได้แก่คลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทองและขบวนการขนส่งน้ำมันทางทะเลโดยพบข้อมูลว่ามีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องอีกทั้งยังพบหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงไปถึงนายทุนที่อยู่เบื้องหลังขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบด้านภาษีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้ขณะนี้ยังไม่พบการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ตามนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบ GPS ของเรือน้ำมันหลังพบเรือ3ลำจาก3บริษัทมีพฤติกรรมผิดปกติจอดลอยลำกลางทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่ารวมถึงเอกสารกำกับการขนส่งที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งทั้ง3บริษัทยังไม่เคยเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มาก่อนโดย DSI อยู่ระหว่างเร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: จะมีสถานที่เที่ยวไหนที่ไม่ไกลกรุงเทพที่ทุกเพศทุกวัยสามารถใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดติดตามได้ในจิจะพาเที่ยวค่ะ
12: หน้าฝนนี้ถ้าอยากหาที่เที่ยวใกล้กรุงเทพที่ได้ทั้งความสดชื่นและฟิลธรรมชาติแบบเต็มร้อยจิจะพาเที่ยวขอแนะนำน้ำตกเจ็ดเสาน้อยจังหวัดสระบุรีแค่ออกจากกรุงเทพเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เจอกับสายน้ำใสไหลเย็นกลางป่าสีเขียวชอุ่ม ชื่อของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับมาจากชั้นของน้ำตกที่มีทั้งหมด7ชั้นที่ลดหลั่นเหมือนสาวน้อยที่กำลังร่ายรำจุดเด่นของที่นี่นั่นก็คือแต่ละชั้นนั้นไม่สูงมากเล่นน้ำได้อย่างสบายๆเหมาะทั้งสายลุยแล้วก็สายครอบครัวยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำยิ่งเยอะเสียงน้ำตกยิ่งฟังเพลินส่วนการเดินเข้าป่านั้นก็ไม่เหนื่อยมากเพราะทางเดินสะดวกสบายจะมาแบบวันเดย์ทริปก็ยังไหวใครที่เป็นสายปิกนิกนะครับสามารถนั่งปูเสื่อกินอาหารอร่อยอร่อยริมน้ำได้ฟิลแบบสุดๆแถมอากาศเย็นสบายจนลืมความร้อนในเมืองใครที่ชอบกดเทธรรมชาติที่นี่มีมุมถ่ายรูปเพียบทั้งสะพานลำธารและกดหินกลางน้ำเสน่ห์ของน้ำตกเจ็ดเสาน้อยนะครับคือความเงียบสงบที่แค่ได้ยินเสียงน้ำไหลกับเสียงนกในป่าก็เหมือนได้ชาร์จแบตชีวิตกลับไปเต็มๆนอกจากจะเล่นน้ำกันแบบชุ่มฉ่ำแล้วยังสามารถเรียนศึกษาธรรมชาติสูดอากาศดีๆได้อย่างเต็มปอดน้ำตกเสาวน้อยจึงเหมาะทั้งทริปเพื่อนทริปครอบครัวหรือจะมานั่งหิวใจคนเดียวก็ยังไหวจีเจ้าไปเที่ยวขอรับรองว่าความเขียวของป่าและความเย็นสบายของน้ำตกเจ็ดเสาน้อยนั้นจะทำให้คุณตกหลุมรักหน้าฝนมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ
7: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
13: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: เลิกเสพยาเสพติดเพื่อก้าวสู่ชีวิตที่มีคุณค่าด้วยความปรารถนาดีจากททบ. FM 94 MHz
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: อย่ากลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
2: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันเสาร์วันหยุดนี้เหมาะกับการทบทวนรายรับรายจ่ายเก็บออมวันละนิดแต่สม่ำเสมอเพราะความมั่นคงเริ่มต้นจากวินัยเล็กๆในชีวิตประจำวันนะครับ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM playlist non-stop
6: สวัสดีครับโนนิวครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persesไลเคน Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: โนอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินโน
1: EFM Playlist of the Week Chant of the Week Number 1ฉันพูดไม่เป็น
2: อู้บ่อจ้าบี้สุกริต
3: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะนายกลงพื้นที่เพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเอดพลาสเตอร์

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพชรบูรณ์16พฤษภาคมนี้ติดตามมรดกโลกสีเทพร่วมเปิดงานหักบั้งไฟผู้เตยดันท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจท้องถิ่นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมไปถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อที่จะพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะไปต่อที่โบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569โดยเป็นประเพณีสำคัญท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของคนในชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประชุมบูรณาการหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเตรียมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติพร้อมสั่งเข้มรับเปิดเทอมเน้นตรวจสภาพรถโดยเฉพาะระบบเบรกและพัฒนาฐานข้อมูลกลางผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th การประชุมดังกล่าวมีกรมขนส่งทางบกกระทรวงศึกษาธิการสพทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับรถรับส่งนักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยตั้งเป้านำรถออกระบบนำรถนอกระบบเข้าสู่การกำกับดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมายและยกระดับมาตรการเชิงรุกจากบทเรียนอุบัติเหตุที่ผ่านมาโดยทุกหน่วยงานต้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างเป็นระบบการส่งกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์ให้ความสำคัญติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานนำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลดีลังออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่2 3และ6ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาน้อยไม่เพียงพอต่อการผลิตประปาหมู่บ้านโดยหน่วยได้ให้การสนับสนุนน้ำรวมทั้ง42เที่ยวปริมาณน้ำกว่า 72,000 ลิตรเติมเข้าสู่ภาชนะกักเก็บน้ำตามโคลเรือนและถังน้ำกลางที่เริ่มแห้งขอดพร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าภายใต้โครงการลาดลัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2569ของกองทัพบกทั้งนี้หน่วยได้เตรียมพร้อมกำลังพลและยานพาหนะเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเข้าสู่ภาวะปกติและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
5: ไม่ว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดระงับลงได้ด้วยใจเราเองตั้งสมาธิจิตสงบเริ่มได้วันนี้วันพระ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.นะคะทมลรัฐขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: จงเฉลิมฉลองในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
3: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านเราจะลองหาใช้ให้ครบทุกอย่างลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
0: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

0: Station EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
3: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
4: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
5: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
6: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
7: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนเพิ่มขึ้นทั่วไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
10: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเผยฝนเพิ่มขึ้นทั่วไทยโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนหนักมากคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
12: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในวันนี้พื้นที่ของประเทศไทยตอนบนจะมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กองทัพเรือเข้มชายแดนจันทบุรีสกัดจับลักลอบข้ามแดน17รายเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์ฝั่งกัมพูชาคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
13: ทหารพันนาวิกโยธินได้สนธิกำลังตำรวจลาดตระเวนเข้มตามช่องทางธรรมชาติอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีสามารถสกัดจับผู้ต้องหาได้รวม17คนจุดแรกสามารถรวบตัวคนไทยที่ขับรถกระบะขนแรงงานกัมพูชาได้4คนสารภาพจ่ายค่านำพาหัวละ 5,000 บาทหวังเข้าเมืองชั้นในจุดต่อมาจับชายไทยเสพยาเสพติดซึ่งขับรถจักรยานยนต์ลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนจากนั้นไม่นานสามารถตรวจค้นเจอแรงงานกัมพูชาอีกเกือบ10คนเดินลัดเลาะชายป่าหนีพิษเศรษฐกิจเข้ามาหางานทำปิดท้ายด้วยการจับกลุ่มคนไทย3คนเป็นคนนำทาง1คนและแอดมินเว็บพนันออนไลน์2คนที่ยอมจ่ายค่าหัวคนละ 8,000 บาทหนีตายข้ามแดนกับไทยหลังจากทางการกัมพูชาปูพรมกวาดล้างตึกพนันอย่างหนักทั้งนี้กองทัพเรือได้สั่งเพิ่มกำลังคุมเข้มชายแดนสกัดกลุ่มทุนสีเทาย้ายฐานเข้าไทยอย่างต่อเนื่องวิริยะจันตรารายงาน
5: และติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
14: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเยือนจีนในรอบเกือบ10ปีและประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นมื่นแต่กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับการค้าหรือความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมในการยุติสงครามกับอิหร่านในขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายจากประเด็นนิวเคลียร์และการคว่ำบาตรโดยการเจรจายังไม่คืบหน้าขณะเดียวกันสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสยังน่ากังวลส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกผันผวนและทั่วโลกยังจับตาความเสี่ยงที่ความขัดแย้งอาจปะทุขึ้นอีกครั้งรัฐบาลสหรัฐขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนออกไปอีก45วันหลังการเจรจามีความคืบหน้าแม้ทั้งสองฝ่ายยังคงตอบโต้กันเป็นระยะรัสเซียส่งโดรนและขีปนาวุธถล่มทั่วยูเครนหนักสุดในรอบ4ปีคร่าชีวิตพลเรือนไปเกือบ30คนศูนย์ควบคุมโรคแอฟริกายืนยันการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของไวรัสอีโบลาทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัยพุ่งเกือบ250คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว65คนสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
15: ทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
16: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นนะคะทมรัฐขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: EFM playlist nonstop
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนแม้ถ้าหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงไปเล่นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำนึงที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News EFM News EFM News EFM

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับจะได้นำสาระน่ารู้นะครับกิจกรรมต่างๆเนื่องในวันหยุดนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569วันนี้เรามาเน้นย้ำนะครับในเรื่องมติของครม.นะครับที่มีมติเห็นชอบนะครับแนวทางการดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับให้ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลอย่างเช่นเดียวกับข้าราชการเลยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ประชุมนะครับได้มีมติเห็นชอบนะครับแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธินะครับในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวนะครับของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการอันนี้ภายใต้แนวทางก็คือสิทธิบัตรทองฮีโร่ครับ
1: ค่ะซึ่งสิทธินี้นะคะจะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับสิทธิดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่าจะมีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆตามกฎหมายค่ะสำหรับกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตจะได้รับสิทธิดังกล่าวต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยค่ะ
2: นะครับแล้วก็อีกมติหนึ่งนะครับก็คือเห็นชอบมาตรการเยียวยานะครับอันนี้สามารถที่จะได้รับวงเงินนะครับมากกว่า452ล้านบาทเลยทีเดียวในขณะเดียวกันนะครับในที่ประชุมนะครับก็ตามที่ได้แจ้งแล้วว่าอันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับตามที่กระทรวงกลาโหมได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะครับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางนะครับรายการก็คือเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้วยมีกำลังพลนะครับที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้นนะครับ91รายก็ประกอบด้วยเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัสนะครับ39นายแล้วก็บาดเจ็บมาก11นายนะครับก็รวมวงเงินทั้งสิ้นนะครับในการช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้นะครับก็452ล้านบาทเศษครับ
1: ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนะคะก็ประกอบไปด้วยผู้เสียชีวิตรายละ10ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทผู้บาดเจ็บมากรายละ 500,000 บาทค่ะ
2: นะครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวนะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยนะครับของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงกลาโหมที่ได้ให้ความสำคัญต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติรัฐบาลนะครับจะไม่ทอดทิ้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติพร้อมยืนยันนะครับว่ากระทรวงกลาโหมจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและก็การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณานะคะเสียชีวิตนั่นก็หมายถึงการเสียชีวิตที่เป็นผลโดยตรงหรือเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์สถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะทุกพลภาพหมายถึงการสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือสูญเสียสมรรถภาพทางกายประการใดประการหนึ่งอันเป็นผลโดยตรงหรือผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเช่นสูญเสียแขนขาการมองเห็นหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญบาดเจ็บสาหัสหมายถึงผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและพักรักษาตัวเกิน20วันอันเป็นผลจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและบาดเจ็บมากหมายถึงผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตั้งแต่2วันแต่ไม่เกิน20วันอันเป็นผลจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
2: นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนกันบ้างนะครับในช่วงนี้ก็หลายโรงเรียนก็เปิดเทอมแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือลดภาระผู้ปกครองเดินหน้านะครับในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับได้จัดโครงการ Back to School 2026ลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุดนะครับถึง 86% ระหว่างวันที่30เมษายนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครอบคลุมทั้งเครื่องแบบนักเรียนนะครับอุปกรณ์การเรียนสินค้าไอทีและบริการเสริมต่างๆนะครับผ่านห้างร้านร้านธงฟ้าแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศคาดนะครับว่าจะช่วยลดภาระประชาชนได้นะครับไม่น้อยกว่า300ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนนะคะในส่วนนี้โครงการนี้เนี่ยจะดำเนินการระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนี้ค่ะสำหรับการดำเนินโครงการเป็นในลักษณะของการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศนะคะผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันค่ะจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและอำเภอ946จุดด้วยกันนะคะและร้านค้าชุมชน129ร้านโดยมีการตั้งเป้าหมายนะคะที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
2: นะครับทั้งนี้ผู้ประกอบการรถพุ่มพวงนะครับที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันนะครับเชื้อเพลิงก็แบ่งตามประเภทรถนะครับสูงสุดนี่ 3,000 บาทต่อเดือนแล้วก็จะต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดพร้อมติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับให้กับประชาชนว่าสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษและก็ป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสำหรับภายในกรมบัญชาการกองทัพบกนะครับวันเมื่อวานนี้นะครับเราได้มีแล้วนะครับตลาดนัดธงฟ้าโอ้มีกำลังพลไปช็อปชิมชิวกันจำนวนมากเลยครับ
1: ค่ะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ
2: นะครับก็ หายไปหลายบาทเลยครับเมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการนะคะในการดูแลลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลนะคะได้ออกเขาเรียกว่าอะไรนะแนวทางนะคะมาเรื่อยๆนะคะก็อยากจะให้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะสำหรับแนวทางการดูแลพี่น้องประชาชนของรัฐบาลค่ะไปต่อกันเรื่องของน้องทหารใหม่กันบ้างค่ะเรียกได้ว่าน้องเนี่ยผ่านสัปดาห์แรกไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของสัปดาห์ที่2ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการปรับสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเข้มข้นค่ะซึ่งตัวของน้องทหารใหม่เองเนี่ยจะต้องเรียนรู้บุคคลท่ามือเปล่าฝึกความแข็งแกร่งด้วยการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานแล้วก็เริ่มฝึกระเบียบวินัยทหารขั้นต้นเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านจากพลเรือนสู่ทหารอย่างสมบูรณ์นั่นเองค
2: ่
1: ะ
2: นะครับกิจกรรมหลักแล้วก็การฝึกในสัปดาห์ที่2นะครับก็จะเป็นการฝึกเน้นนะครับไปที่เรื่องของการสร้างวินัยแล้วก็ความพร้อมเพรียงโดยมีรายละเอียดการฝึกในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับสภาพร่างกายเรียกว่าการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อในช่วงเช้านะครับอย่างเช่นวิ่งระยะสั้นแล้วก็ดันพื้นเพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถภาพนะครับโดยไม่มีการใช้ความรุนแรงบุคคลท่ามือเปล่านะครับอย่างเช่นการฝึกหัดท่าทางของทหารเบื้องต้นอย่างเช่นการทำความเคารพนะครับวันทยาหัดการเดินสวนสนามแล้วก็การจัดระเบียบแถวการอบรมความรู้ทั่วไปนะครับในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงค่ำก็จะเป็นการสอดแทรกความรู้เรื่องอุดมการณ์ความรักชาติประวัติศาสตร์แล้วก็กฎระเบียบวินัยที่จำเป็นนะครับ
1: ค่ะซึ่งกองทัพนะคะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของน้องคนเล็กค่ะซึ่งก็จะมีมาตรการการดูแลน้องๆนะคะอย่างเช่นการตรวจสุขภาพทางหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยฝึกค่ะจะมีแพทย์และพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะป้องกันโรคลมร้อนหรือว่าฮิสโตกนั่นเองค่ะรวมไปถึงดูแลผู้ที่มีโรคประจำตัวมาตรการป้องกันความร้อนนะคะปรับเวลาการฝึกกลางแจ้งในช่วงที่อากาศร้อนจัดแล้วก็เน้นการดื่มน้ำอย่างเพียงพอหากคุณกำลังติดตามบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดนะคะก็สามารถที่จะดูบรรยากาศการฝึกแล้วก็กิจกรรมของหน่วยต่างๆได้จากเพจประชาสัมพันธ์ของหน่วยต้นสังกัดนะคะอย่างเช่นเพจศูนย์ฝึกหรือว่ามณฑลทหารบกในพื้นที่นั้นๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยการฝึกน้องทหารใหม่ค่ะทางหน่วยฝึกเองก็จะมีในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอะค่ะเข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อที่จะไปติดตามชีวิตประจำวันของน้องๆว่าวันนี้น้องๆทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ฝึกอะไรบ้างกินนอนยังไงนะคะซึ่งผู้ฝึกเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตลอดเลยค่ะ
2: ครับบางหน่วยเริ่มวิ่งแล้วนะครับเริ่มวิ่งจับเวลานะครับเรียกว่านี่ใครที่ผ่านการเป็นทหารมาก็จะรับทราบนะครับว่าช่วงแรกๆนะครับก็ฝึกจากเบาไปหานักนะครับก็ในช่วงนี้เพื่อให้กำลังใจนะครับกับน้องทหารใหม่นะครับก็มีบทเพลงนะครับทหารเกณฑ์คนจนของคุณเอกพจน์วงศ์นาคนะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

0: ครับก็บทเพลงฐานเกณฑ์คนจนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปข่าวอื่นนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงนะครับโครงการ Back to School 2026นะครับก็ระหว่างวันที่30เมษายนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็คือ1เดือนนะครับระหว่างเปิดเทอมนะครับแล้วก็มาถึงช่วงนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นนะครับเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ดังนี้นะครับก็จะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นตรงเท่านั้นนะครับงดการเข้าชมพระโบสถ์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นเท่านั้นนะครับจุดคัดกรองนะครับในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพลานก็จะปิดเวลา 11:00 นการแต่งกายนะครับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับก็ชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีนะครับต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นนะครับนี่ก็แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาในช่วงวันหยุดยาวสิ้นเดือนนี้ครับ
1: ค่ะและวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปเข้าร่วมในงานวันงดสูบบุหรี่โลก2569ซึ่งจัดขึ้นโดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะไปร่วมเรียนรู้สร้างความตระหนักและส่งต่อพลังบวกเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะคะเวลา 10:00 นถึง 20:00 นณฟีนิกซ์ประตูน้ำชั้นจีกรุงเทพมหานครซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะคะอย่างเช่นกิจกรรมรณรงค์สร้างสังคมปลอดบุหรี่นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเลิกสูบสาระสุขภาพดีสำหรับทุกช่วงวัยนะคะเพราะการไม่สูบคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีและอนาคตที่สดใสของทุกคนค่ะ
0: นะครับคุณผู้ฟังครับทุกวันเสาร์นะครับเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะครับมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้นะครับจะได้นำเสนอเรื่องอัยการกับการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยคุณอดิเรกบุญเกิดเจ้าพนักงานคดีชำนาญการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิจังหวัดศรีสะเกษนะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

สำหรับประชาชนนะครับบางทีประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทราบว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือว่าแก่ทุกท่านได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมายกตัวอย่างให้สักเล็กน้อยนะครับเป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับมีบุคคลในบ้านเสียชีวิตเขายังผู้ตายมีทรัพย์สินยังไม่สามารถจัดการหรือว่าไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากหรือว่าแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่สามารถจัดการได้นะครับต้องมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็คือยื่นคำร้องไปที่ศาลซึ่งคำร้องดังกล่าวนี้นะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะรับดำเนินการให้นะครับหากประชาชนเข้ามาติดต่อนะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบในกรณีต่อมาการร้องขอตั้งผู้อนุบาลนะครับกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทำธุรกรรมหรือว่าทำนิติกรรมทางการเงินหรือว่าจัดการทรัพย์สินได้นะครับท่านก็สามารถที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาลได้นะครับในกรณีนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นกรณีตั้งผู้ปกครองกรณีที่เด็กนะครับผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะเสียชีวิตนะครับแต่การที่จะไปติดต่อโรงเรียนติดต่อทำธุรกรรมทำนิติกรรมต่างๆค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องมีการร้องขอตั้งญาติผู้ใดคนหนึ่งนะเป็นผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์คนนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราก็ดำเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับกรณีเป็นผู้สาบสูญนะครับมีบุคคลในบ้านหรือญาติพี่น้องหายไปจากการทำงานลงเรือไปไกลไม่ติดต่อเป็นระยะเวลานานนะครับเขาอาจจะต้องมีสิทธิ์รับมรดกหรือว่ามีทรัพย์สินที่ยังไม่ได้จัดการซึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่อาจจะต้องมีการร้องขอให้เขาเป็นคนสาบสูญเพื่อจะได้มาจัดการทรัพย์สินในส่วนนี้หรือว่าจัดการในธุรกรรมนิติกรรมต่างๆของเขานะครับซึ่งกรณีดังกล่าวก็สำนักงาน

อัยการคุ้มครองสิทธิ์สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ต่างๆตามภูมิลำเนาของท่านก็จะดำเนินการจัดทำคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนตัวนี้ให้ท่านได้เลยนะครับอัยการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกเคสนะครับด้านกฎหมายนะครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับขอบคุณครับ

0: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
1: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
0: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
1: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
2: ค่ะและในขณะนี้นะคะประเทศไทยของเราก็ได้เข้าสู่ฤดูฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีการแถลงเข้าสู่ฤดูฝนปี2569เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีการประกาศให้ประเทศไทยนะคะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมค่ะหลังจากมีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าฤดูฝนของประเทศไทยนั่นก็คือประกอบไปด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่าร้อยละ60ของพื้นที่นะคะลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
3: นะครับภาพรวมของฤดูฝนปีนี้นะครับคาดว่าปริมาณฝนรวมของประเทศนะครับก็จะน้อยกว่าปี2568แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับประมาณร้อยละ10โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนนะครับฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งครับ
2: จากนั้นนะคะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนเนี่ยอาจลดลงทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนเนี่ยจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะซึ่งก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะคะยังไงก็ตามค่ะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
3: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการให้บริการข้อมูลนะครับในเรื่องของสิทธิแรงงานพร้อมกับแนะนำช่องทางติดต่อเพิ่มเติมนะครับทางด้านเรือเอกสารสคมคายนะครับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานย่อๆก็คือกสร.นะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันนะครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้บริการตอบข้อซักถามนะครับเกี่ยวกับสิทธิแรงงานผ่านสายด่วนนะครับก็คือ1506กด3แล้วก็1546นะครับซึ่งมีระบบรองรับนะครับการให้บริการจำนวน10คู่สายด้วยกันเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานความปลอดภัยในการทำงานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างนะครับรวมถึงให้บริการตอบข้อซักถามต่างๆครับ
2: ค่ะอธิบดีกสร.นะคะก็ได้มีการกล่าวต่ออีกนะคะว่าอย่างไรก็ตามในบางช่วงเวลาที่มีประชาชนติดต่อเข้ามาพร้อมกันจำนวนมากอาจทำให้คู่สายเต็มเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถติดต่อได้ทันทีค่ะทางด้านของกสร.เนี่ยจึงขอแนะนำให้ช่องทางเพิ่มเติมเพื่อที่จะเพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็รับคำปรึกษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือสามารถติดต่อได้ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์026602000 026602000หรือ line @prdlpw หรืออีกช่องทางหนึ่งค่ะที่ง่ายๆเลยก็คือเพจ Facebook กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั่นเองค่ะรวมไปถึงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะ
3: นะครับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับต่อความเดือดร้อนของนายจ้างลูกจ้าง

0: างนะครับซึ่งเราก็ยังมุ่งยกระดับนะครับการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกนะครับในการเข้าถึงสิทธิแรงงานผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้แรงงานนายจ้างและก็ประชาชนนะครับได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและก็สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ท่านอธิบดีได้กล่าวเน้นย้ำปิดท้ายครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของโซลาเซลล์กันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยจากกรณีกระแสข่าวที่ผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้แล้วก็เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดซึ่งเรียกได้ว่าสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคนะคะกว่า 500,000 บาทนะคะก็ได้มีการสั่งให้ทางด้านของเลขาธิการสคบเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาเซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศค่ะ
0: นะครับทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้กล่าวว่าฉลากก็คือเครื่องมือแรกนะครับที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงแผงโซลาเซลล์แสงอาทิตย์นะครับอินเวอร์สเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ผู้ประกอบการนะครับก็จะต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนนะครับจะมีความผิดตามมาตรา52กรณีที่ผู้จำหน่ายนะครับก็จะจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้านะครับก็จะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามนโยบายนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนะครับคุ้มครองผู้บริโภคทำงานเชิงรุกครับ
1: ค่ะสำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าวพบว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานนะคะดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสแล้วก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายแล้วก็เสียงไฟไหม้ปัจจุบันผู้เสียหายได้มีการแจ้งความตามคดีอาญาที่743ปี2568สถานีตำรวจนครบาลท่าพระนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการแล้วค่ะ
0: นะครับก็ถ้าท่านใดได้รับความเดือดร้อนก็แจ้งไปได้นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อประเทศก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะผอ.กกต.กทม.เผยหากชัดชาติลาออกต้องเลือกผู้ว่าคนใหม่ภายใน60วันและปส.สกัดจับแก๊งขนยาเสพติดชาวมาเลเซียยึดไอซ์440กิโลกรัมสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่บี

0: เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: ผอ.กกต.กทม.เผยหากชัดชาติลาออกต้องเลือกผู้ว่าคนใหม่ภายใน60วันยันจับจัดตามไทม์ไลน์เดิม28มิถุนายนนี้ย้ำบัตรเลือกตั้งไม่มี QR โค้ดพร้อมเตือนผู้สมัครต้องระวังค่าใช้จ่ายหาเสียงไม่ผิดกฎหมายคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรณีหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลาออกจากตำแหน่งหลังยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วจะมีผลในวันถัดไปและกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่ภายใน60วันโดยระหว่างนี้ปลัดกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าชั่วคราวโดยกกต.กทม.เตรียมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพพร้อมกันเพื่อประหยัดงบประมาณซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569และเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายน2569ใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง294ล้านบาทมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 4,500,000 คนและมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,629 หน่วยพร้อมยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มี QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนื่องจากระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้ใช้การประทับตายางตามกฎหมายอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเตือนผู้สมัครให้ระมัดระวังการหาเสียงผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะกรณีอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์ช่วยเชียร์ผู้สมัครไม่ว่าจะมีค่าจ้างหรือช่วยฟรีก็ต้องนำมาประเมินมูลค่าและคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมดหากไม่แจ้งต่อกกต.อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งพร้อมย้ำว่าหากผู้สมัครหรือประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.1444ที่ผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสกัดจับแก๊งมาเลเซียลอบใช้รถขนยาเสพติดเข้าไทยข้ามชายแดนใต้พบซุกไอซ์440กิโลกรัมนำมาพักในพื้นที่นครปฐมก่อนส่งต่อคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสืบสวนขยายผลจากกรณีเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาได้จับกลุ่มชายชาวมาเลเซียพร้อมไอซ์102กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในตู้ลำโพงท้ายรถยนต์จนทราบว่าจะมีรถยนต์ติดป้ายทะเบียนประเทศมาเลเซียที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่ายจะขับรถผ่านด่านประดังเบซาจังหวัดสงขลามุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนสะกดรอยและติดตามจนพบรถคันดังกล่าวเข้าจอดพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมและมีรถยนต์ป้ายทะเบียนมาเลเซียขับเข้ามาสมทบเพิ่มเติมอีกรวมทั้งสิ้น4คันตรงตามเป้าหมายที่ได้สืบทราบเจ้าหน้าที่จึงได้บุกชาร์จจับกุมผู้ต้องหามาเลเซียได้ยกแก๊งรวม5รายขณะกำลังเตรียมเคลื่อนขบวนออกจากโรงแรมพร้อมกับยึดของกลางเป็นไอซ์ได้ถึง440กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ของกลางทั้ง4คันพร้อมขยายผลติดตามยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมกระทำผิดในเครือข่ายขนส่งยาเสพติดข้ามแดนเพิ่มเติมด้วยด้านพลตำรวจโทอาชญน ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าปฏิบัติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติชาวมาเลเซียในครั้งนี้เป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการขานรับนโยบายรัฐบาลและมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะทำการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบเส้นทางเงินและทลายกลุ่มต่างด้าวหรือคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินีให้ความช่วยเหลือขบวนการยาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจรวมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นะคะทมรัฐขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News ต่อให้โลกไม่ง่ายอย่างน้อยเรายังใจดีกับตัวเองได้อยู่นะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: จะไปนะป๊าป๊า

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุทโธนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์สุขภาพใจสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยนะคะหาเวลาพักใจจากเรื่องเครียดเพื่อให้เรามีแรงในการสู้ต่อไปนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
4: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
3: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
4: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
3: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery

0: EFM Playlist of the Week.
1: Highest Climber.
2: Number 6.
3: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม แบงค์ ปรีติ
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจเชยานุกูลค่ะเจ้าหน้าที่ทลายโรงงานยารักษาสัตว์เถื่อนผสมแป้งเพิ่มกำไรขายออนไลน์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ตำรวจร่วมกรมปศุสัตว์และอย.ทลายโรงงานยารักษาสัตว์เถื่อนนำเข้ายาเถื่อนผสมแป้งอัดเม็ดเพิ่มกำไรส่งขายออนไลน์มูลค่ากว่า1ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบได้รับการประสานงานจากกรมปศุสัตว์กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งจดทะเบียนประกอบกิจการขายส่งอาหารสัตว์แต่มีเบาะแสว่าลักลอบนำเข้ายารักษาสัตว์กลุ่มยาต้านไวรัสสำหรับรักษาโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบสถานที่จัดเก็บและโรงงานที่ใช้ในการลักลอบผลิตและขายยาซึ่งอ้างว่าเป็นยาต้านไวรัสใช้รักษาโรค FIP ในแมวโดยมีการจำหน่ายยาทางออนไลน์จำนวนมากจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อย.และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการนำหมายสารเข้าตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่7อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพบนายทรงพันธ์แสดงตนเป็นเจ้าของสถานที่และนำการตรวจค้นผลการตรวจค้นยึดผลิตภัณฑ์ของกลางผลิตภัณฑ์ยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาบรรจุในกล่องพร้อมขายขนาดต่างๆผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบรรจุภัณฑ์รวมถึงฉลากและบรรจุภัณฑ์จำนวนมากรวมมูลค่าของกลางวัน1ล้านบาทณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: ศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเมื่อเวลา 11:54 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงวัดพุทธปัญญาถนนงามวงวานตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อนตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันจำนวนหลายหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเร่งใช้ดับเพลิงทำการฉีดสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเพลิงลุกไม่เสียหายจำนวน7หลังคาเรือนทำการส่งต่อให้พื้นที่รับผิดชอบฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรีเข้ารับดำเนินการต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากเน้นป้องกันความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
6: นายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวถึงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้วทางจังหวัดตากได้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยมีการนำข้อมูลการเกิดอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาและย้อนหลังนำมาทำแผนรับมือโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ที่เคยเกิดเน้นการป้องกันดีกว่าการแก้ไขในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากที่มีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มฝนตกพายุต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มปิดขวางถนนซึ่งจะต้องมีแผนรับมือรีบแก้ไขเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วซึ่งภาพรวมทางจังหวัดตากจะมีการประชุมซักซ้อมแผนความพร้อมทุกหน่วยงานมีการปรับรับมือป้องกันความเสียหายให้น้อยที่สุดนอกจากนี้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีการติดตามการพยากรณ์อากาศและข้อสั่งการของทางราชการเพื่อให้ความร่วมมือรวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อมไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
7: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีค่ะลูกหมีสัญญานะคะ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ชี้ไปที่ถาข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
6: สวัสดีครับ
7: สกายครับ
6: นันนี่ครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีครับผมจุงอาเชนครับ
1: สวัสดีครับผมดังณัฐชัยนะครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
0: เพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Popcorn, popa popcorn, eh?
5: Popcorn, popa popcorn, eh?

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan

0: จสเปอร์เฟลิสเด็กซ์โคลเวอร์ทริปเปิลวีและเฟวิกแล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง it's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ line at thailand post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอ่ะ
4: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
5: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.เช้า
8: พบกับ
9: แฉข่าวเช้า
7: วันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
10: แฉข่าวเช้า
9: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
12: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกทม.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง24พฤษภาคม2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
16: เสียวอะไรนะครับ
15: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
16: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
15: โหดีจังเลยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำประกอบกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้มีประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงในวันที่17ถึง24พฤษภาคม2569ว่าช่วงดังกล่าวจะมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำคลองเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.8 ถึง 1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลางในช่วงค่ำซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตอาจส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำคลองรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนครชัยศรีและอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอและจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและอำเภอบางบ่อรวมทั้งกรุงเทพมหานครปภ.จึงได้ประสานแจ้ง6จังหวัดในภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าวโดยกำชับให้ติดตามสถานการณ์สภาวะระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำคลองเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีกองทัพเรือผนึกกำลังหน่วยงานความมั่นคงสกัดจับยาเสพติดริมแม่น้ำโขงยึดยาบ้า 1.6 ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา15พฤษภาคม2569เวลา 23:40 นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายโดยสถานีเรือรัตนวาปีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยข่าวกรองตำรวจตระเวนชายแดนและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีดำเนินการสกัดกั้นและจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2รายพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน4กระสอบรวมประมาณ 1.6 ล้านเม็ดรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน1คันและโทรศัพท์มือถือจำนวน2เครื่องบริเวณข้างบึงหนองมุมวัดราชอินแปลงบ้านท่าสวรรค์ตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดกลับไปยังสถานีเรือรัตนวาปีเพื่อตรวจนับของกลางโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองทัพเรือยังคงมุ่งมั่นในการบูรณาการการข่าวและการปฏิบัติร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่แนวชายแดนและลำน้ำโขงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเฝ้าระวังเส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077227 8313ชื่อบัญชี มูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สวัสดีครับจูเนียร์ครับ
2: มาครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
2: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตูเอง
0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีบ่าย3ถึง5โมงเย็นวันเสาร์ครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Playlist of the Week ครับผมก่อนไปลุยกันวันนี้ก่อนอื่นฝากไว้ก่อนเลยบ้านไหนมีแมวครับบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอนะจ๊ะ2ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังมาลุ้นกันครับผมว่า20อันดับเพลงครับที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์มากที่สุดของ EFM 94จะมีเพลงอะไรบ้างพิมพ์บอกเลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยโอ้ new entry เยอะแยะมากมายนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เอาจริงจัด new release มาคนปล่อยเพลงใหม่เยอะมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีแต่วงที่แบบเท่ๆไวบ์ๆทั้งนั้นเลยช่วงนี้ที่ปล่อยเพลงใหม่ออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นใครรอเพลงอะไรอยู่น่าจะได้ฟังกันนะในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็แน่นอน Champ of the Week นะครับผม1เพลงที่ส่งตรงจากJD วัดนะครับจะสามารถครองแชมป์2สัปดาห์ติดได้หรือเปล่าอย่างอุปจ้างจากพี่บี้นะจ๊ะเดี๋ยว2ชั่วโมงนี้รู้กันแน่นอนคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาได้2ช่องทางครับผมส่งเข้ามาร่วมลุ้นกันนะครับว่าเพลงไหนเพลงที่คุณชอบจะอยู่อันดับไหนเนี่ย2ช่องทางเลย Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยเกือบจะเป็น DJ So Safe จัดแทนแล้วนะฮะคุณผู้ฟังแต่ว่ามาค่อมกันไปหน่อยนะครับวันนี้ความจริงนั่งอยู่นี่ด้วยนะฮะเผื่อใครอยากทักทายเข้ามาทางออนไลน์ของเรากันได้นะครับเบรกแรกนี้ขอไปก่อนเลยเสียอันดับคุณผู้ฟังเริ่มมาที่อันดับที่20ครับผมผลงานเพลงนี้ครับพี่พี่ EDC ครับผมไปฟีเจอริ่งกับ1คนที่ช่วงนี้เนี่ยเขาออกมาแต่งเพลงแล้วก็โปรดิวซ์เพลงให้กับหลายศิลปินมากๆแต่ว่าสำหรับซิงเกิลนี้เนี่ยเขานอกจากมาร่วมโปรดิวซ์ร่วมแต่งแล้วมาร่วมร้องฟีเจอริ่งด้วยครับผมนั่นคือพี่โอซิอุสหรือว่าพี่อูดครับคุณผู้ฟังนี่คือผลงานเพลงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเคยอยู่ที่อันดับที่18ครับกับไม่อยากให้เป็นฝันครับผมแล้วต่อเนื่องกันเลยกับนิวรีลีสอีก2เพลงคุณผู้ฟัง New Entryอันดับที่19ครับผมผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่เล็กรัชเมธครับนี่ออกเพลงมาทีไรก็ต้องอยู่กับ EFM Playlist of the Week ของเราตลอดนะครับอบอวนครับคุณผู้ฟังสำหรับสายเพื่อชีวิตเพลงนี้เป็นของคุณฮะอันดับ18กันต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังเพลงนี้เป็นอีกหนึ่ง New Entry เช่นเดียวกันครับแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าสายร็อกเนี่ยน่าจะรอคอยเพลงนี้ให้กลับเข้ามาใน Playlist of the Week ของเรานะครับผมพี่ Dax Rock Strider ครับ Featuring กับพี่หนึ่ง EDC แล้วก็พี่ชาว Cocktail ครับคุณผู้ฟังนี่คืออดีตก็คืออดีตผลงานเพลง Comeback ครับผมและเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งอันดับ17คุณผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่อันดับ17ธรรมดาแต่เขาเป็น Highest Entry of the Week ด้วยเดี๋ยวรอฟังกันว่าจะเป็นเพลงอะไร
0: Number 20

0: หนึ่งผลงานเพลงในอันดับที่17ครับผมคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าอันดับนี้เขาคือ
1: Highest Entry
0: และ Highest Entry of the Week ครับคุณผู้ฟังแสดงความยินดีกับน้องเจ้าขุนกับเพลงเมื่อกี้ที่เพิ่งจบไปอย่างเพลง Number One ด้วยนะครับผมเป็นผลงานเพลงใหม่ที่น้องเจ้าขุนอยากจะให้ทุกคนเป็น Number One นะครับคือเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีทั้งกลิ่นอายความป๊อปความ R&B นะคุณผู้ฟังฟังสบายสบายครับผมส่วนเพลงนี้ที่สำคัญเลยคือได้มาแจมร่วมกันกับหนึ่งศิลปินที่โอ้โหอยู่กับ Playlist of the Week ของเราตลอดจริงๆอย่างน้อง Black Heart ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดวิวใน YouTube ทะลุ 1.5 ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงความยินดีด้วยนะครับผมแสดงความยินดีน้องเจ้าขุนด้วยนะครับมาเดี๋ยวไปกันต่ออีก3อันดับคุณผู้ฟังแต่ก่อนที่จะไปกันต่อครับผมเดี๋ยวเราทักทายช่องแชทกันหน่อยวันนี้คนเช็คชื่อเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสวัสดีคุณคิมลูน่านะบอกว่ามารอเชียร์เพลงพี่บี้นะครับอู้บ่จ้างเดี๋ยววันนี้มารอลุ้นกันว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่จะครองแชมป์ได้หรือเปล่านะครับสวัสดีน้องปูนด้วยครับผมสวัสดีน้องก้องนะฮะแหมน้องก้องกับคุณเอกราชมานี่ก็ต้องเป็นเรื่องฟุตบอลแน่นอนนะครับเมื่อกี้เนี่ยพี่เซฟเพิ่งถามมาเองว่าอาร์เซนอลปีนี้มั่นใจไหมนะฮะบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่มั่นใจนะครับคุณผู้ฟังเอาจริงนะคือถ้าเป็นแฟนบอลทีมอื่นเนี่ยมองเข้ามาเนี่ยจะมองว่ายังไงก็แชมป์โปรแกรมอีก2นัดที่เหลือมันง่ายจะตายโอ้โหมันแทบจะอยู่ในมืออยู่แล้วคุณผู้ฟังแต่ในมุมมองของแฟนอาร์เซนอลเองที่เราเองเนี่ยผิดหวังมาแล้วเรียกได้ว่า5ปีต่อเนื่องนะฮะ4ปี3ปีต่อเนื่องเนี่ยคืออะไรมันเกิดได้จริงๆอ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกเลยว่าใจยังตุ้มๆต่อมๆอยู่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะถึงแม้ว่าคุณเอกราชจะเป็นคนหนึ่งแล้วล่ะที่ไม่ใช่คนให้กำลังใจผมอะนะฮะนี่น้อยใจตีน้อยใจอีกแล้วนะครับสวัสดีพี่เพชรด้วยนะครับมารายงานตัวกันแล้วสวัสดีคุณชนิตาด้วยนะครับผมสวัสดีคุณนุ่นด้วยนะมาเลยวันนี้รอเพลงอะไรอยู่ส่งเข้ามาได้นะครับผมมารอเชียร์กันคุณนุ่นเชียร์เพลงของทีมันดาวอย่างเพลงเหตุผลด้วยมาคุณผู้ฟังมารอลุ้นกันดีกว่าไปกันต่อเลยอีก3อันดับในเบรกนี้คุณผู้ฟังครับผมขออนุญาตเริ่มที่อันดับที่18กันต่อเลยละกันเพลงนี้เป็นผลงานเพลงสำหรับคนคลั่งรักครับใครที่เจอใครสักคนที่ทำให้คุณน่ะไม่อยากรักคนอื่นไม่อยากมองคนอื่นแล้วก็ชีวิตนี้จะมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นนะฮะเพลงนี้เป็นของคุณเลยครับพี่อบอมฤทธิ์ครับผมกับผลงานซิงเกิลใหม่อย่างเพลงที่มีชื่อว่าไม่อยากรักคนอื่นแล้วครับผมเพลงนี้อยู่กับเรามา4สัปดาห์ต่อเนื่องสัปดาห์นี้อยู่ในอันดับที่16นะครับไปกันต่อกับอันดับ15เลยคุณผู้ฟัง1ผลงานเพลงที่ขอกันเข้ามาตอน Morning Mood บ่อยมากยิ่งเป็น Mood ที่ใกล้ๆถึงออฟฟิศเนี่ยหลายๆคนจะขอเพลงนี้เข้ามานะครับผมเพราะว่าน่าจะอยากอัพ Mood อัพบีทกันหน่อยแหละนี่คือผลงานเพลงจากน้องๆวง Bass ครับคุณผู้ฟัง Because of You I Shine ครับผมกับ1ผลงานเพลงที่ขึ้นมาจากอันดับที่16สู่อันดับ15อยู่กับเรามาแล้ว2สัปดาห์ติดด้วยกันครับผมนี่คือผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Cup Here ซึ่งตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตามน้องๆวงบัสนะเมื่อวานนี้เพลงใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยออกมาเลยคุณผู้ฟังมีใครได้ฟังกันแล้วหรือยังฮะเป็นเพลงช้าเพลงเศร้าของน้องๆวงบัสนะคุณผู้ฟังกับเพลงที่มีชื่อว่าดีใจที่ไม่มีเธอนะครับผมแล้วเมื่อวานเนี่ยทีมอยู่กับโปรดิวเซอร์ของเขาด้วยนะแอบกระซิบเลยว่าโปรดิวเซอร์เขาเนี่ยเพลงปล่อยออกมารีเฟรชคอมเมนต์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบเพลงนี้เนี่ยฝากไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องๆให้กำลังใจโปรดิวเซอร์ทุกคนหน่อยเพราะทุกคนตั้งใจทำงานกันมากจริงๆคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวใน Place of the Week เอาคัพเฮียเพลงก่อนล่าสุดไปฟังกันก่อนนะครับและอันดับ14ครับผม1เพลงที่คุณนุ่นเชียร์เข้ามาเดี๋ยวได้ฟังกันแล้วครับผลงานเพลงจากพี่ๆ Dream and Down Featuring กับ What If ครับผมกับเพลงเหตุผลจ้า
1: Number 16

0: กับผลงานเพลงในอันดับที่14ครับผมเชียร์กันเข้ามาจัดให้เลยครับพี่ๆ Dream and Dawn featuring กับ What If ด้วยคุณผู้ฟังครับอยู่กับเรามา2สัปดาห์ต่อเนื่องนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็น New Entry นะครับสัปดาห์นี้อยู่ในอันดับที่14จ้ะเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปกันต่อกับอีก3อันดับคุณผู้ฟัง13 12และ11ครับอย่าลืมว่า Highest Climber ของเราสัปดาห์นี้ยังไม่ออกนะครับผมและแน่นอน Champ of the Week ของเราจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารอลุ้นกันครับแอบใบ้ให้ว่าอันดับ13 12แล้ว11เนี่ยจะเป็นเพลงที่วายบ์การฟังเนี่ยชิลๆมีความป๊อปจ๋าๆอยู่คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่อยากฟังเพลงฟีลแบบร้องตามได้ช้าๆไม่เร็วเกินไปพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากันอีก3อันดับครับ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแมว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: EFM Fandom Life
1: ต้อนรับ5หนุ่มพ่อเจ๊สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turn Neon Game On เราจะมีภารกิจ5 mood 5 style มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
3: นี่มองหน้านี่ก่อนมีอะไรกับนี่มากวะ
4: กลัวกลัวอย่าทำอะไรนะ
5: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
1: โคตรเท่โคตรอันตราย
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
7: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนเป็นอะไรกับนี่มากปะ
8: เฮ้ยเฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเนื่องมาก
3: เฮียๆก็หล่อช้ำ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: สวัสดีครับพวกเราผู้พาวเวล EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สวัสดีวันเสาร์การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆผ่านคอร์สออนไลน์สั้นๆเป็นอีกหนทางในการพัฒนาตัวเองนะคะ
9: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
12: EFM Playlist of the Week
13: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: คัมแบ็กกันแล้วกับ EFM Playlist of the Week ในชั่วโมงแรกครับคุณผู้ฟังตอนนี้เราเดินทางมาถึงอันดับที่13 12และ11กันแล้วครับผมไปลุยกันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมนะครับใครเชียร์เพลงไหนส่งเข้ามาพูดคุยกันได้2ช่องทางเลย A-Time ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับนี่อย่างคุณเพชรส่งเข้ามาว่าเชียร์เพลงฤดูใหม่จากน้องนุ่นนิวนะครับผมพี่เจินส่งมา Have a nice day นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็คุณชนิตานะครับส่งมาว่าหิวหรือเปล่านิดนึงนะครับผมนิดนึงบ่ายวันเสาร์แบบนี้รองท้องสักหน่อยนึงนะครับเอ้ามาลุยกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังอีก3อันดับครับผม13 12และ11ครับอันดับ13มันก่อนเลยคุณผู้ฟัง1ผลงานเพลงนี้ครับผมอยู่กับเรามา7สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วอันดับ13นี่คือ New High New Record ของเขาครับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ส้มมารีคุณผู้ฟังนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตัวแทนของใครครับผมและอันดับที่12กันต่อครับเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่13ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอยู่กับเรามาทั้งหมด11สัปดาห์ติดแล้วเคยขึ้นไปไกลสูงสุดเนี่ยติดท็อป3อยู่ในอันดับ3มาแล้วคุณผู้ฟังผลงานเพลงรีเมคใหม่ครับจากพี่ก๊อฟ FHGRO ครับฟีเจอริ่งกับพี่เจนเย่และน้อง C9 ครับเมื่อดวงใจมีรักและต่อเนื่องกันเลยกับอันดับ11ครับสัปดาห์นี้เอาจริงนะเป็นการขยับแบบเล็กๆน้อยๆคุณผู้ฟังเมื่อกี้เนี่ยอันดับ12ขึ้นมาจาก13อันดับ13ขึ้นมาจาก14ส่วนอันดับ11เนี่ยลงมาจากอันดับ10ครับผมอยู่กับเรามาแล้ว11สัปดาห์คุณผู้ฟังน้องบลูพงษ์ธิวัฒน์กับ10ครับผมนี่คือ You Give Me Butterfly
15: Number 13

0: You Give Me Butterflies ครับผมผลงานเพลงจากน้องบลูพงษ์ธีวัฒน์ฟีเจอริ่งกับ10ครับคุณผู้ฟังในอันดับ11ของเราสัปดาห์นี้ครับตอนนี้เราเดินทางมาครึ่งทางกันแล้วคุณผู้ฟังจบครึ่งแรกกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาต่อกันกับครึ่งหลังของเราว่า10อันดับเพลงเนี่ยที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์มากที่สุดจะมีเพลงอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่า Highest Climber ยังไม่ออกคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นชั่วโมงหน้ามาแน่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมใครที่เชียร์เพลงอู้บ่จ้างจากพี่บี้อยู่นะครับผมมารอลุ้นกันว่าจะสามารถรักษาแชมป์ซะแล้วรักษาแชมป์นะครับผม3-2สมัยติดต่อกันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ EFM Playlist of the Week ครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวองคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2 มีนาคมนี้ทาง10 Event

0: งทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกสั่งกรมที่ดินยกระดับปราบนอมินีและมีรายงานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโตใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกสั่งกรมที่ดินยกระดับปราบนอมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนทำธุรกรรมที่ดินตรวจสอบเข้มหากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: กรมที่ดินมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศขอให้จังหวัดแจ้งเจ้าพนักงานขอให้จังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่และบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคู่แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทงคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดรวมไปถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักรู้ไม่ให้ความร่วมมือโดยการถือครองที่ดินแก่คนต่างด้าวหรือการพบเห็นการกระทำความผิดจะต้องแจ้งเบาะแสต่อหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการอย่างไรก็ตามกรมที่ดินยืนยันชัดเจนที่ผ่านมาได้มีมาตรฐานรองรับรวมไปถึงการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเงินทุนความเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างของผู้ถือหุ้นหากพบพิรุธต้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันทียุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เลขาธิการกกต.ยืนยันคดีหัวสว.ไม่ได้ยื้อชี้เป็นสำนวนใหญ่พยานจำนวนมากเร่งพิจารณาควบคู่คดีเลือกตั้งอื่นย้ำทุกขั้นตอนยึดกฎหมายและหลักฐานคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหัวสว.โดยขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.โดยมีกำหนดพิจารณาเฉพาะสัปดาห์ละ1วันควบคู่กับคดีเลือกตั้งอื่นทั้งระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งส.ส.พร้อมย้ำว่าจะเร่งดำเนินการให้รวดเร็วเป็นธรรมและไม่ให้เกิดความล่าช้าโดยระบุว่าคดีทั่วไปใช้เวลาพิจารณาเฉลี่ย 6-9 เดือนส่วนคดีหัวสว.มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับหลายสำนวนที่ต้องเชื่อมโยงข้อเท็จจริงเข้าด้วยกันจึงต้องใช้เวลาโดยเฉพาะเมื่อผู้ถูกกล่าวหาและพยานบางส่วนยังบ่ายเบี่ยงการเข้ามาชี้แจงต่อกกต.จึงเกิดความล่าช้าและเกิดการชะลอการส่งเอกสารทั้งนี้กกต.ยืนยันว่าหากเห็นว่าเป็นการประวิงเวลาอาจใช้อำนาจพิจารณาจากหลักฐานที่มีอยู่ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้ถูกกล่าวหาเองพร้อมระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเรียกบุคคลเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้หากข้อเท็จจริงยังไม่ทิ้งกระแสความส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหา229คนไม่มีมูลความผิดนั้นระบุว่ายังไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวพร้อมย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายและท้ายที่สุดต้องรอมติของกกต.อย่างเป็นทางการพร้อมย้ำว่าความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมและกกต.จะเร่งดำเนินคดีเลือกตั้งทุกคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใต้กรอบกฎหมายและความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว298091รางวัลเลขท้าย3ตัว602716รางวัลเลขท้าย2ตัว08และรางวัลที่1หมายเลข107387
7: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: สวัสดีครับ
4: ผมยินครับ
3: ผมวอครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: Welcome back สู่ชั่วโมงที่2กับ EFM Playlist of the Week ครับผมยังอยู่กับผม DJ พีมนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้เราเข้าสู่10อันดับท็อป10กันแล้วมารอลุ้นกันครับผมว่า10อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94จะมีเพลงอะไรบ้างครับผมแต่ก่อนไปลุยกันต่อในชั่วโมงที่2ฝากไว้อีกครั้งนึงครับกับบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอนะครับมาคุณผู้ฟังลุยกันต่อเลยดีกว่าในชั่วโมงนี้หลังจากที่ชั่วโมงแรกของเราเนี่ยโอ้โหจัดเต็มกันไปกับ3เพลง New Entry นะเดี๋ยวรีแคปกันให้นิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะมาไม่ทันในชั่วโมงแรกนะครับอันดับที่20ครับผมไม่อยากให้เป็นฝันครับอันดับที่19ครับ New Entry เพลงแรกครับอบอวนจากพี่เล็กรัชเมธครับอันดับที่18ครับผม New Entry อีก1เพลงครับอดีตก็คืออดีตจากพี่ Dax Rock Rider ครับอันดับที่17ครับผม New Entry และ Highest Entry of the Week ครับผม Number 1จากน้องเจ้าขุนครับและต่อเนื่องกับอันดับที่16ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว15คับเฮีย14เหตุผล13ตัวแทนของใคร12เมื่อดวงใจมีรักและ11 You Give Me Butterflies นะครับมาลุยกันต่อเนื่องเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับ10อันดับท็อป10ประจำวันเสาร์ที่16เมษายนนะครับผมไม่ใช่16พฤษภาคมนะครับนี่รวมไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้จิตใจยังฝังอยู่กับวันสงกรานต์อยู่เลยนะครับมาคุณผู้ฟังเริ่มกันที่อันดับแรกก่อนเลยอันดับที่10ครับผมและเขาไม่ใช่อันดับที่10ธรรมดาครับผมเขามาจากอันดับที่15ก้าวขึ้นมา5ขั้นเพราะฉะนั้นเอาไปเลยครับกับตำแหน่ง
8: Highest Climber
7: Highest Climber of the Week ครับผมผลงานเพลงจากพี่นนทนนท์ featuring กับพี่เต๋า Your Boy TJ ครับกับเพลงใหม่จากอัลบั้ม Mono and Spectrum ครับคุณผู้ฟังอย่างเพลงนี้มีชื่อว่ากลัวลืมครับผมโอ้โหตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก้าวขึ้นมา5สัปดาห์นะครับผมอยู่ในอันดับ10ของชาร์ตเราสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งเป็น New Entry ไปเองคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับผมเดี๋ยวไปฟังกันกับเพลงนี้กลัวลืมครับและอันดับที่9ต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังลงมาจากอันดับที่8กันบ้างครับผมผลงานเพลงจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ครับนี่คือเพลงของตายครับผมและอันดับ8เพลงนี้ลงมาจากอันดับที่5ครับผลงานเพลงจากพี่มายราฟิชเชอริงกับน้อง C9 ฮะสำหรับใครที่ช่วงนี้ไม่ชอบฝนนะครับผมตอนนี้บอกเลยว่าเรนโซนเยอะมากๆนะฮะเรนโซนทุกวันนะครับผมบางที่น้ำท่วมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นครับผมเพลงอันดับที่8คุณผู้ฟังแน่นอนครับผมนี่คือเรนโซนครับและอันดับ7ครับอีก1เพลงช้าจากพี่ๆ Tattoo Colorลงมาจากอันดับที่3ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคยเป็นรองแชมป์มาแล้วเช่นเดียวกับเรนโซนครับนี่คือขอให้เราทั้งคู่โชคดี
8: Number 10 Highest Climber

0: ดีขอให้เราทั้งคู่โชคดีครับผมผลงานเพลงช้าที่น่าจะโดนใจใครหลายคนจากพี่ๆ Tattoo Color ครับโดนใจแค่ไหนโดนใจจนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7ใน EFM Playlist of the Week ของเราสัปดาห์นี้เลยคุณผู้ฟังตอนนี้เดินทางมาทั้งหมด14อันดับแล้วคุณผู้ฟังเหลืออีก6เพลงครับผมใน EFM Playlist of the Week สัปดาห์นี้นะต่อเนื่องกันเลยดีกว่ากับอันดับ6 5และ4ครับเริ่มกันที่อันดับที่6ก่อนเลยนี่ก็เป็นอีก1ผลงานเพลงจาก1กลุ่มศิลปินครับที่กำลังจะปล่อยเพลงใหม่ในเดือนหน้านี้แล้วคุณผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเอาจริงนะไม่มีแผ่วจริงๆสำหรับเพอร์พีชนะครับคุณผู้ฟังหลังจากกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจครับผมต่อเนื่องมาด้วย1คนตรงนี้ครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็ดีจนที่ขึ้นจากอันดับ9สู่อันดับ6ในสัปดาห์นี้เลยคุณผู้ฟังอยู่กับเรามาแล้ว7สัปดาห์ต่อเนื่องนะครับสำหรับใครที่ต้องมองใครอยู่ไกลๆหรืออาจจะใกล้แหละแต่มันเหมือนไกลมากๆอ่ะอยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยไม่ว่าคุณจะไม่มีใครคุณยังมี1คนตรงนี้นะและนี่คือผลงานเพลงจากเพอร์พีชในอันดับ6ของเราครับไปกันต่อในอันดับที่5ครับผม1ผลงานเพลงที่พี่เพชรส่งเข้ามาเชียร์ตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแรกเลยคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วครับผมเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องนุนิวขวัญใจ EFM ของเรานะครับกับ New Season ฤดูใหม่ครับผมครองตำแหน่งอันดับที่5ไปอยู่กับเรามา6สัปดาห์ต่อเนื่องครับและต่อเนื่องกันที่อันดับที่4ครับผมเพลงนี้ยังคงอยู่อันดับที่4เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันดับยังไม่ลงไปไหนครับผมผลงานเพลงจากคริสฟิชเชอริงกับณนนท์ครับคุณผู้ฟังความคิดถึงที่ไม่จำเป็นครับ
1: Number 6

0: ความคิดถึงที่ไม่จำเป็นครับผลงานเพลงในอันดับ4จากคริสพีรวัตรและนันนนท์คุณผู้ฟังตอนนี้เราเดินทางเข้าใกล้สู่ท็อป3กันมากๆแล้วนะครับพี่ชนิตาส่งเข้ามาว่าโอ้ยน้องพิมพ์เพลงพี่ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมลุ้นๆนะครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นกันได้เลยคุณผู้ฟังแอบสปอยให้ไม่เรียงลำดับนะครับผมแต่3เพลงที่เหลืออยู่ใน3อันดับบนเนี่ยแน่นอนอู้บ่จ้างแอบรักได้สมบูรณ์แบบและใจเรายังตรงกันอยู่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเพลงไหนจะเป็นที่1เพลงไหนจะเป็นที่2และเพลงไหนจะครองที่3ไปนะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอู้บ่จ้างนะครับเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะแต่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นครับแอบรักได้สมบูรณ์แบบเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวรู้กันแล้วคุณผู้ฟังว่าเพลงไหนจะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคประจำสัปดาห์นี้ครับ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 น.ตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: เข้าสู่3อันดับท็อป3กันแล้วครับคุณผู้ฟังกับ EFM Playlist of the Week ประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคมครับก่อนไปลุยกับ3อันดับบนการรีแคป10ถึง4อีกครั้งหนึ่งดีกว่าคุณผู้ฟังอันดับ10ครับ Highest Climber of the Week ของเราครับผมกลัวลืมจากพี่นนท์ถนนฟิชชิ่งกับพี่เต่าโยบอย TJ ครับอันดับ9ครับผมของตายจากพี่โจอี้ภูมิสิทธิ์อันดับ8 Rain Soul Mera ฟิชชิ่ง C9 ครับอันดับ7ขอให้เราทั้งคู่โชคดีพี่ๆทัตทูครับผมอันดับ6 1คนตรงนี้จากเพอร์พีชครับอันดับ5 New Season ฤดูใหม่จากน้องนุ่นนิวครับอันดับ4ความคิดถึงที่ไม่จำเป็นจากคริสและนันนนท์คุณผู้ฟังมา3อันดับท็อป3กันเลยครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้กันแล้วว่าแล้วแชมป์ออฟเดอะวีคประจำสัปดาห์นี้จะเป็นใครน้องออมส่งเข้ามาแล้วว่าเชียร์เพลงคุมอิงค่ะเริ่มกันที่อันดับที่3ก่อนเลยครับคุณผู้ฟังอันดับที่3เพลงนี้ครับผมอยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด6สัปดาห์ด้วยกันครับเคยเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคมาแล้วเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่1สมัยครับผมเพลงนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคมาแล้ว3สมัยลงมาจากรองแชมป์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมผลงานเพลงจากพี่อิงวรันทรฟิชชิ่งกับพี่ๆ Fellow ครับแอบรักได้สมบูรณ์แบบอยู่ในอันดับที่3ของเราสัปดาห์นี้ฮะและต่อเนื่องกันเลยกับอันดับ2คุณผู้ฟังรองแชมป์ของเราจะเป็นใครอู้บ่จ้างจะสามารถครองแชมป์2สัปดาห์ต่อเนื่องได้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้แล้วครับอันดับ2ครับคุณผู้ฟังเพลงนี้มาจากศิลปินหนุ่มครับแน่นั่นหมายความว่ายังตัดเพลงไหนไปไม่ได้อยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด3อาทิตย์ครับนั่นก็ยังหมายความว่าตัดเพลงไหนไปไม่ได้ครับแต่เพลงนี้คุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมอยู่ในอันดับที่6ครับผมนั่นคือใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากพี่แบงค์ปรีติครับขึ้นมา4ขั้นสู่รองแชมป์นั่นหมายความว่าอู้บ่จ้างยังคงเป็นแชมป์ออฟเดอะวีค2สัปดาห์ติดต่อกันสุดๆนะครับผมแสดงความดีกับทั้ง3เพลงด้วยคุณผู้ฟังไปลุยกันเลยกับ2เพลงนี้ก่อนแอบรักได้สมบูรณ์แบบและใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเดี๋ยวกลับมาเข้าอู้บ่จ้างแบบยิ่งใหญ่กันอีกทีครับ Number 3

และแน่นอนครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงอันดับ1หรือว่า Champ of the Week 2สัปดาห์ติดประจำ Playlist of the Week วันเสาร์ที่16พฤษภาคมกันแล้วครับคุณผู้ฟังแสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้งให้กับพี่บี้สุกฤตอย่างอู้บ่จ้างครับผมและก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนคลับพี่บี้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเพลงนี้กำลังจะได้เจอกันแล้วกับมิวสิกวิดีโอตัวเต็มครั้งแรกในโลกครับผมวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนี้ครับทาง YouTube Official ของพี่บี้สุกฤตเลยหรือว่าบี้สุกฤต Official

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม

0: พุทธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: กับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหา

0: ันนี้นี
1: ่เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านเราลองหาใช้ให้ครบทุกอย่างลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
2: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ15:00 ถึง 17:00ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: เส้นวันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลยใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่นแสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: นายกสั่งกรมที่ดินยกระดับปราบนอมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนทำธุรกรรมที่ดินตรวจสอบเข้มหากพบความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วนายกเผยเตรียมขยายผลเพิ่มหลังรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวออกใบชมพูให้หมิงเฉินซันชี้เป็นขบวนการใหญ่มากหากสาวเจอใครโดนหมดลั่นรัฐบาลนี้เคลียร์ไม่ได้ไม่มีประนีประนอมเอาจริงไม่ใช่แค่ลงพื้นที่แล้วตัดตอนใช้กลไกปปง.สอบเส้นเงินเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอนุทินชี้คุยผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ประเทศพร้อมนำข้อเสนอแนะแนวทางสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งเผยเจ้าสัวธนินทร์บอกไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมีความมั่นคงทางอาหารชี้มิสซิ่งลิงก์รถไฟเชื่อมระนองชุมพรต้องมีก่อนขยายสู่แลนบริดจ์เอกนิติเผยผลหารือนายกกับภาคเอกชนระดับสูง10กลุ่มสำคัญรัฐบาลรับข้อเสนอเอกชนเป็นวาระเศรษฐกิจเร่งด่วนฟื้นกรอ.ผนึกกำลังรัฐเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยชัดชาติเผยเตรียมยื่นลาออกผู้ว่ากทม18-19 พฤษภาคมนี้ตอนนี้แค่เตรียมเอกสารพร้อมประกาศลงต่อสมัย2เปิดตัวทีมงานนโยบาย28พฤษภาคมด้านผอ.กกต.กทม.เผยชัดชาติลาออกต้องเลือกผู้ว่าคนใหม่ภายใน60วันยันจัดทำลายเดิม28มิถุนายน2569ย้ำบัตรเลือกตั้งไม่มี QR code ย้ำผู้สมัครต้องระวังค่าใช้จ่ายหาเสียงอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ช่วยฟรีก็ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายเตือนนโยบายหาเสียงต้องทำได้จริงไม่งั้นอาจเข้าข่ายหลอกลวงเลขาธิการกกต.ยืนยันคดีหัวสว.ไม่ได้ยื้อชี้เป็นสำนวนใหญ่พยานจำนวนมากเร่งพิจารณาควบคู่คดีเลือกตั้งอื่นย้ำทุกขั้นตอนยึดกฎหมายและหลักฐานสลดอุบัติเหตุรุนแรงรถไฟชนสนั่นกลางแยกรถเมล์รถยนต์รถจักรยานยนต์พังยับเพลิงลุกไหม้รุนแรงเหตุเกิดใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเสียงระเบิดดังเป็นระยะมีรายงานผู้บาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางปศ.สกัดจับแก๊งขนยาเสพติดมาเลเซียสุดเหิมนำรถ4คันขนไอซ์ข้ามชายแดนภาคใต้ซุก440กิโลกรัมเข้าเมืองนครปฐมรวบชาวมาเลเซียยกแก๊ง5คนปคบ.อย.ปศุสัตว์ทลายโรงงานผลิตยาแมวเถื่อนเมืองปากน้ำพบผสมยาปลอมเพื่อเพิ่มปริมาณส่งขายออนไลน์ทำกำไรอ้างใช้รักษาโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวยึดของกลางมูลค่ากว่า1ล้านสุพม่าสั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิปหลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านสั่งสคบเร่งเคลียร์ทุกเคสบูรณาการปคบล่ามิจฉาชีพในคราบเอเจนซี่แนะ3เช็คก่อนโอนปพแจ้ง6จังหวัดภาคกลางปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกทมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17-24พฤษภาคม2569เสี่ยงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำกำชับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว298091รางวัลเลขท้าย3ตัว602716รางวัลเลขท้าย2ตัว08และรางวัลที่1หมายเลข107387
2: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สวัสดีครับ
2: บุญครับ
1: เปมครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
1: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: บอบคอนบอบบอบคอนเอ้ยบอบคอนบอบบอบคอนเอ้ย

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
2: โอ้มึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
6: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
7: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
8: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
9: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
10: แห
9: ละ
10: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
11: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2:00 น.ตรงที่ EFM 94
12: สวัสดีวันเสาร์กระเพาะคนนะไม่ใช่ถังขยะเลือกกินสิ่งดีๆให้ร่างกายบ้างเพื่อสุขภาพของเรานะคะ
13: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: EFM Playlist Non-Stop

0: อก14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Walking, I'm walking, yeah,

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ย่างโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้อง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กระชับพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 นถึง 8:00 นเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: M News

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อเคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง Zip Event
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
6: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
7: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
8: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยกมีใครมานอนด้วยอ่ะ
9: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
10: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
11: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.เช้า
3: พบกับ
4: แฉข่าวเช้า
2: วันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
4: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
1: คุณกำลังฟังสถานีวิท

0: วิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว
2: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM News EFM News
2: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้เสาร์ที่16พฤษภาคม2569อยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะเราเจอกันประมาณทุ่มหนึ่งถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะรับชมได้ทั้งวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะแล้วก็อีกหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะสามารถไปฟังผ่านทางพอดแคสต์นิวข่าวค่ำได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะเอาวันนี้โหข่าวใหญ่เลยนะคะที่ทุกคนติดตามเหตุการณ์กันมาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีมักกะสันไฟลุกท่วมเลยมีรายงานผู้เสียชีวิตเบื้องต้นแล้ว8รายบาดเจ็บอีก32รายรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่แล้วนะคะสั่งให้ตรวจกล่องดำรถไฟว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรนายกสั่งกรมที่ดินลุยปราบนอมินีเข้มทุกขั้นตอนจัดการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทาสแมวระวังด่วนปคบและกรมปศุสัตว์บุกทลายโกดังอาหารแมวเถื่อนลอบผสมน้ำแป้งเพิ่มปริมาณขณะที่กยศ.เปิดระบบ T-Approve ให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นขอกู้ยืมเงินได้ในปีการศึกษา2569ปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางกทม.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงช่วง 17-24 พฤษภาคมนี้พักกันครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวค่ะ
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
8: และหล่อแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
7: เจเดนเจเดน
9: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
10: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
11: ติดเลยสิพ
10: ่
11: อ
10: ใช้เลยสิแม
11: ่ Do it now
10: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้
11: เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
12: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
13: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวค่ำกันนะคะวันนี้ข่าวแรกเลยต้องเริ่มกันที่อุบัติเหตุที่หลายคนก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะพอดูคลิปแล้วมันสลดใจมากๆนะคะบอกช็อกมากเลยไม่น่าเชื่อว่านี่กลางกทม.เนี่ยทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงรถไฟชนเข้ากับรถเมย์ใกล้ๆสถานีรถไฟแอร์พอร์ตริงแถวมักกะสันถนนอโศกดินแดงนะคะไฟลุกท่วมเลยเบื้องต้นตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตต้องบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนว่ายังไม่นิ่งมีผู้เสียชีวิต8รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ32รายนะคะทีนี้ค่อยๆไล่เลียงกันไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลา 15:42 นาทีเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากไฟไหม้รถเมย์เลยนะคะตอนจังหวะที่รถไฟเนี่ยชนเข้าไปที่รถเมย์ค่ะจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงถนนดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทค่ะเข้าไประงับเหตุการณ์โดยด่วนค่ะตามรายงานล่าสุดเนี่ยหลายท่านน่าจะได้เห็นคลิปเหตุการณ์ในโซเชียลที่แชร์กันไปบ้างแล้วนะคะก็จะเห็นว่าไฟลุกท่วมรถเมย์เลยแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะด้วยคือถ้าเกิดดูภาพเหตุการณ์เนี่ยฝนไปนั่งดูย้อนเมื่อกี้เนี้ยจะเห็นว่ามันเป็นจังหวะที่รถเมย์เนี่ยจอดคาอยู่บนรางรถไฟใช่ไหมแล้วจังหวะนั้นเนี่ยไม้กั้นยังไม่ลงมารถไฟมาพอดีแล้วก็ชนเข้าไปกับรถเมย์แล้วก็กวาดเอารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะคะมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากเลยจนกระทั่งเวลาประมาณ 16 นาฬิกาจึงสามารถควบคุมเหตุการณ์เอาไว้ได้หลังตรวจสอบภายในรถโดยสารค่ะพบผู้เสียชีวิตที่อยู่ในรถเมย์คันนี้8รายนะคะจำนวนผู้บาดเจ็บเบื้องต้นคือ32รายค่ะตัวเลขยังไม่นิ่งนะคะเดี๋ยวคงจะมีอัปเดตกันหลังจากนี้ด้วยขณะที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วเร่งตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะขณะที่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนจะเดินทางไปลงพื้นที่นะคะบอกว่าได้รับรายงานว่าอุบัติเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นเกิดจากรถเมย์จอดติดไฟแดงอยู่คือคาอยู่บนรางรถไฟเลยก็เลยทำให้เครื่องกั้นของทางรถไฟไม่สามารถที่จะปิดลงมาได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วมันมีน้ำหนักค่อนข้างมากทำให้รถไฟเบรกไม่ทันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นนะคะส่วนรถเมย์คันที่ประสบอุบัติเหตุถูกชนได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมก.บนรถเมย์ตอนนี้จำนวนผู้โดยสารมีเท่าไหร่ยังไม่มีรายงานแน่ชัดนะคะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะหลังจากนั้นคุณสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกับผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะจุดที่มีการชนกันแล้วคุณสิริพงษ์เนี่ยก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าหลังจากเนี้ยต้องไปตรวจสอบดูกล่องดำของรถไฟว่าทำไมรถไฟถึงไม่หยุดทำไมถึงเบรกไม่ทันเพราะว่าไม้กั้นเนี่ยยังไม่ปิดลงมาเดี๋ยวคงจะต้องไปขยายผลตรวจสอบตรงนี้ด้วยเพราะว่าปกติแล้วถ้าไม้กั้นยังไม่ปิดลงคุณสิริพงษ์บอกว่ารถไฟเนี่ยก็จะไม่ขับผ่านตรงทางข้ามรถไฟอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอขยายผลกันต่อไปทีนี้ผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะแล้วก็กองทัพก็ส่งทหารเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยขณะที่ขสมก.คุณกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลค่ะผอ.ขสมก.นะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีรถติดเป็นระยะทางยาวท่านบอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะทำให้รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ขณะที่รถไฟผ่านมาพอดีก็เลยพุ่งชนทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงค่ะทางขสมก.จะเร่งเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เบื้องต้นมีการทำประกันภัยประกันอุบัติเหตุเอาไว้โดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดรายละ 1.5 ล้านบาทขสมก.จะจ่ายสมทบให้อีกรายละ 3-50,000 บาท ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต้องพิจารณาตามค่าใช้จ่ายที่รักษาจริงด้วยนะคะส่วนฝั่งของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะบอกว่าท่านนายกรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะสั่งการให้เร่งช่วยเหลือตอนนี้ท่านไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ไปเยี่ยมชมมรดกโลกสีเทพอยู่นะคะนายกบอกว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บและสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัด ICU เบิร์นยูนิตแล้วก็สำรองเลือดให้เพียงพอด้วยขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบค่ะแต่ล่าสุดมีอัปเดตเข้ามานะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีรายงานว่านายกจะบินด่วนกลับมาที่กทม.ในช่วงค่ำๆซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวน่าจะเดินทางตอนนี้ละนายกอยู่ที่เพชรบูรณ์พอเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนี่ยจะลงพื้นที่มาที่จุดเกิดเหตุทันทีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังไปดูแลอำนวยการจราจรในจุดที่เกิดเหตุและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวด้วยนะคะล่าสุดค่ะมีแถลงการออกมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยออกแถลงการชี้แจงว่าหลังจากเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการรถไฟได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีนะคะโดยประสานกู้ภัยดับเพลิงเข้าไปช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหมดที่ประสบเหตุการณ์หลังจากการตรวจสอบทางการรถไฟบอกว่าเหตุการณ์นี้กระทบกับการเดินรถทั้งหมด6เส้นทางค่ะทำให้มีความจำเป็นจะต้องขนถ่ายผู้โดยสารในบางขบวนนะคะซึ่งจะมีการประสานกับขสมกจัดรถรับส่งจากสถานีกรุงเทพไปที่สถานีหัวหมากขณะที่สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทางการรถไฟบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะจะต้องใช้บริการรถไฟหรือผ่านไปเส้นทางดังกล่าวเนี่ยให้เข้าไปดูที่เพจของการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็จะระบุเอาไว้เลยว่ามีขบวนรถไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างค่ะเราสลับมาดูเรื่องของการปรับปรามนอมินีกันบ้างนะคะท่านนายกลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปเรื่องของการบุกรุกที่ดินที่ภูเก็ตมาแล้วนะคะวันนี้นายกสั่งกรมที่ดินให้ยกระดับเรื่องการปราบนอมินีและกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนในการทำธุรกรรมที่ดินด้วยล่าสุดกรมที่ดินมีหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามคู่มือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและให้ความเข้าใจระหนักรู้ไม่ให้ความร่วมมือโดยการเป็นผู้ถือครองที่ดินแก่คนต่างด้าวหรือพบเห็นการกระทำความผิดจะต้องแจ้งเบาะแสต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการกรมที่ดินยืนยันว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการรองรับดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนความเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างผู้ถือหุ้นหากพบข้อพิรุธจะต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะคือท่านนายกในลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก่อนลงพื้นที่ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลกด้วยคือนักข่าวก็ไปแทรกถามในบางช่วงนึงค่ะคือตอนเนี้ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใครที่รอดูฟุตบอลโลกอยู่นะก็ยังไม่มีแบบเอกชนเจ้าไหนที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเลยซึ่งเฟิร์นก็ไม่แน่ใจนะว่าเมื่อวานนี้ที่เจอ CEO เจ้าใหญ่กันที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยท่านนายกได้พูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าได้มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่งานไปจัดทำแผนมาแล้วเสนอแผนไปที่กสทช.ว่าจะถ่ายทอดสดอย่างไรบ้างซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้งบจากกสทช.ส่วนหนึ่งในกองทุนกทปส.ทีนี้นายกบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีการไปแชร์ข่าวกันว่ารัฐบาลจะใช้งบกลางเพื่อมาอุดหนุนให้ประชาชนดูบอลโลกฟรีอันนี้นายกบอกว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงขึ้นอยู่กับวิธีที่จะไปต่อรองของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะก็ยังจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะวันนี้ผอ.กกต.กทม.ค่ะยืนยันว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะยึดตามทำลายเดิมนะคะ28มิถุนายน2569นี้ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครพูดถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครบอกว่าการจัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครครั้งนี้ตั้งงบประมาณไว้294ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งที่ผ่านมา14ล้านบาทการรับสมัครค่ะจะรับสมัครที่อาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกทม2เขตดินแดงระหว่างวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายน69นะคะการเลือกตั้งวันที่28มิถุนายน69รูปแบบการเลือกตั้งในรอบนี้ท่านผอ.กกต.กทม.บอกว่า QR code ไม่มีนะคะไม่มีแน่นอนไม่เหมือนการเลือกตั้งใหญ่นะเพราะว่าระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้ใช้การประทับตาแบบตรีตายางแทนนะคะซึ่งทางกกต.ก็จะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า25วันก่อนการเลือกตั้งให้ประชาชนไปตรวจสอบรายชื่อของตัวเองผู้ที่ย้ายข้ามเขตแล้วก็อยู่ในทะเบียนบ้านไม่ครบ1ปีค่ะจะยังไม่มีรายชื่อของผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นจะแตกต่างจากการเลือกตั้งส.ส.ที่กำหนดเอาไว้ระยะเวลา90วันประชาชนก็สามารถไปยื่นคำร้องเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ก่อนวันเลือกตั้งตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ผอ.กกต.กทม.พูดถึงข่าวที่ผู้ว่าชัชชาติจะยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะคะบอกว่าตามระเบียบการบริหารของกทม.เมื่อมีการลาออกแล้วจะมีผลถัดจากวันที่ลาออกและกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใน60วันค่ะระหว่างนี้ปลัดกทม.ก็จะทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าไปนะคะในห้วงเวลาที่ใกล้เคียงของช่วงครบวาระ20พฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากมีการเสนอมาให้ความเห็นชอบผอ.เลือกตั้งกทม.ค่ะก็จะให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่ากทม.แล้วคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคร่วมกับส.ส.เปิดตัวคุณอนุชาบุรพัชชัยศรีอดีตส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์ลงชิงผู้ว่ากทม.และเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งส.ก.50เขตในนามของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวนะคะปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายของทางปปส.ค่ะสั่งฟันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ละเว้นเลยรวมถึงข่าวอื่นๆด้วยนะคะพักกันครู่นึงค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัว ัวแล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
2: กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงนี้นะคะเราไปดูปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่7ค่ะปปส.บูรณาการกับตำรวจบุรีรัมย์โคราชเปิดปฏิบัติการเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดค่ะมีกำลังเจ้าหน้าที่จากปปส.ภาค3ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีกองกำกับการสืบสวนสภ.จังหวัดนครราชสีมาขยายผลไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะหลังจากที่ตำรวจสภ.คูเมืองจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมของกลางเป็นยาบ้า256เม็ดจากการสอบสวนทราบว่ายาบ้าบางส่วนรับมาจากตำรวจนี่แหละสภ.เมืองยางแล้วก็เลยมีการประสานกับพันตำรวจเอกเชนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งช่วยราชการจังหวัดนครราชสีมาอยู่เข้ามาร่วมตรวจสอบต่อมาก็ไปตรวจสอบร้อยตำรวจเอกทศพรซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายที่สภ.เมืองยางค่ะเจ้าตัวสมัครใจเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนะคะแต่ผลออกมาก็ไม่พบสารเสพติดพันตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลเลขาปปส.กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานปปส.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นแบบอย่างในการบังคับใช้กฎหมายหากพบกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีอาญาทางวินัยด้วยนะคะโดยจะให้ออกจากราชการโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะส่วนของกองทัพเรือก็สกัดกั้นยาเสพติดเช่นเดียวกันในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงจับยาบ้าได้1ล้าน6แสนเม็ดในพื้นที่บึงกาฬพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยโฆษกกองทัพเรือเผยว่ากลางดึกของคืนที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายสถานีเรือรัตนวาปีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยข่าวกรองหน่วยตระเวนชายแดนกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสกัดกั้นจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดคือยาบ้า4กระสอบรวมแล้วประมาณ1ล้าน6แสนเม็ดนะคะมีรถยนต์ส่วนบุคคล1คันมือถือ2เครื่องได้ที่บริเวณข้างบึงหนองมุมที่วัดราชอินแปลงบ้านท่าสวรรค์อำเภอปากคาดนะคะเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดกลับไปที่สถานีเรือรัตนวาปีค่ะแล้วก็ตรวจนับของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนที่จันทบุรีทหารนาวิกโยธินส่วนที่กำลังกับตำรวจลาดตระเวนข้ามช่องทางธรรมชาติที่อำเภอโป่งน้ำร้อนสกัดจับผู้ต้องหาได้17คนนะคะรวบคนไทยขับรถกระบะขนแรงงานกัมพูชา4คนรับสารภาพว่าจ่ายค่านำพาหัวละ 5,000 บาทหวังเข้ามาที่ตัวเมืองชั้นในจุดต่อมาก็ไปจับผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนไทยเสพยาค่ะขับมอเตอร์ไซค์ลอบขนส่งยาข้ามแดนจากนั้นก็ไปตรวจเจอแรงงานกัมพูชาอีกเกือบ10คนนะคะเดินลัดเลาะชายป่าเข้ามาหางานทำแล้วก็มีการจับกุมคนไทย3คนเป็นคนนำทาง1คนแอดมินเว็บพนันออนไลน์2คนยอมจ่ายค่าหัวถึงคนละ 8,000 บาทเลยหนีข้ามแดนกลับไทยนะคะหลังจากที่กัมพูชาก็ปูพรมกวาดล้างตึกพนันอย่างหนักอันนี้ใครที่เป็นทาสแมวนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องติดตามข่าวนี้ดีๆเลยนะคะยาแมวเถื่อนกำลังระบาดหนักมากคือเขาเรียกว่าอีมูนอะเอาไปผสมน้ำไปผสมแป้งแล้วเพิ่มราคาเข้าไปค่ะอันนี้เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ชัดเจนมากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกรมปศุสัตว์นะคะอย.มีปศุสัตว์สมุทรปราการค่ะไปทลายโรงงานยารักษาสัตว์เถื่อนตรวจค้นโรงงานในพื้นที่ตำบลบางเมืองหมู่7อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตรวจยึดผลิตภัณฑ์ได้หลายรายการเลยมียารักษาสัตว์มีเครื่องจักรมูลค่าของกลางมากกว่า1ล้านบาทไปดูพฤติกรรมผู้กระทำความผิดคือไม่ใช่แค่ลักลอบเอายารักษาโรคสัตว์เถื่อนเข้ามาขายผ่านเพจนะแต่เขาใช้วิธีการลดต้นทุนค่ะแล้วไปอัพกำไรเพิ่มคือเอายาที่ลักลอบเข้ามามาผสมเพิ่มเองคือเขาจะใช้ยาชนิดน้ำเอาไปผสมน้ำเปล่าส่วนถ้าเป็นยาชนิดเม็ดจะผสมแ ้งแล้วก็อัดเม็ดเข้าไปใหม่ค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้เยอะขึ้นหลายเท่าตัวมีความผิดตามพรบ.ยาพ.ศ.2510 3ข้อหานะคะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทในส่วนของกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์และเลขาอย.นะคะบอกว่าปัจจุบันปัญหายาสัตว์ปลอมหรือว่ายาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกำลังระบาดมากในออนไลน์ไม่มีแหล่งที่มาโฆษณาเกินจริงก็ขอเตือนสัตวแพทย์เจ้าของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงแมวนะคะให้ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายอย่างรอบคอบคือไปเช็คได้เลยที่เว็บไซต์อย.หรือว่าไปแอปเขามีแอปแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะแล้วก็ควรเลือกซื้อจากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถ้าพบเบาะแสการกระทำความผิดค่ะแจ้งได้นะคะผ่านแอป DLD 4.0 ของกรมปศุสัตว์หรือสายด่วนอย1556ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับผู้ปกครองนะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะเปิดเทอมกันเต็มรูปแบบแล้วมีข่าวดีมาฝากน้องๆที่ต้องการทุนทรัพย์โดยเฉพาะใครที่กำลังจะวางแผนกู้ยืมเงินจากกยศ.นะคะล่าสุดเปิดระบบแล้วให้ยื่นความประสงค์ของกู้ยืมของปี2569ผ่านระบบ Pre-approve วันนี้เป็นวันแรกค่ะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าการเปิดระบบ Pre-approve เพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต้องเป็นกลุ่มคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกสศเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีศึกษาในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษนะคะดูแลผู้

หลวงและการบินเกษตรแทนคุณราเชนศิลปะระยะที่โยกมานั่งเป็นผู้ตรวจราชการของกระทรวงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงคือนายวิทยาแก้วมีให้พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงการบินเกษตรนะคะส่วนคุณราเชนศิลปะระยะให้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีและให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการมีผลตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ถือเป็นการสลับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในช่วงภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะขณะที่ปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางกทม.ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงยาวไปถึงสัปดาห์หน้าเลยค่ะมีหลายจังหวัดเลยนะคะ6จังหวัดภาคกลางให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงที่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งระดับน้ำในแม่น้ำคลองสูงขึ้นอาจจะท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกคันกั้นน้ำในช่วงวันที่17ถึง24พฤษภาคมนี้ช่วงเวลา19นาฬิกาถึงเที่ยงคืน30นาทีเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงคาดว่าจะทำให้น้ำล้นตลิ่งได้ระดับน้ำในแม่น้ำคลองเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตร80ถึง1เมตร90จากทะเลปานกลางสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตประมาณ 0.1 ถึง 0.2 เมตรนะคะอาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกคันกั้นน้ำได้นะคะให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยขณะที่อาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลท่านก็บอกว่าต้องรีบเก็บน้ำไว้นะเพราะว่าเอลนิโญมาแน่ในอีก 1-2 เดือนนี้นะคะโอกาสที่ในช่วงปลายปีเนี่ยร้อนและแรงมากกว่าปกติมีสูงมากๆแล้วอาจจะยาวไปถึงปีหน้าเลยค่ะเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้ออีโบลารอบใหม่นะคะก็มีคำเตือนออกมารัฐบาลคองโกยืนยันการระบาดของเชื้ออีโบลามีผู้เสียชีวิตแล้ว80คนค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของคองโกยืนยันการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารอบใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80คนเกิดความกังวลว่าโรคอาจจะแพร่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้รัฐมนตรีสาธารณสุขคองโกเผยผลตรวจเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมายืนยันพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์บุนดิบูเกียว8คนในเขตสุขภาพวาวามปารามองกวาลูบูเนียนะคะตอนนี้มีผู้ต้องสงสัย246คนค่ะผู้ป่วยรายแรกที่คาดว่าเป็นต้นตอการระบาดเป็นพยาบาลคนหนึ่งที่เสียชีวิตอยู่ในศูนย์การแพทย์ที่เมืองบูเนียมีอาการไข้เลือดออกอาเจียนอ่อนแรงอย่างมากตอนนี้รัฐบาลคองโกประกาศศูนย์เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแล้วเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ส่งทีมลงไปในพื้นที่นะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการพบสายพันธุ์นี้ไม่ใช่สายพันธุ์ซาอีที่เคยระบาดหลักในคองโกมาก่อนทำให้การควบคุมโรคซับซ้อนมากขึ้นวัคซีนยารักษาที่มีอยู่ส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรับมือสายพันธุ์ซาอีนี่คือมันอาจจะไม่สามารถไปรองรับสายพันธุ์บุนดิบูเกียวได้นะคะส่วนองค์การอนามัยโลกค่ะเผยว่าได้รับรายงานผู้ต้องสงสัยตั้งแต่5พฤษภาคมแล้วก็ส่งทีมลงไปตรวจสอบแล้วนะคะแม้ผลตรวจระยะแรกจะเป็นลบแต่ในห้องปฏิบัติการที่กรุงกินซาซาเนี่ยยืนยันผลบวกดังนั้นก็มีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็อนุมัติงบฉุกเฉิน500,000ดอลลาร์ค่ะปิดท้ายสั้นๆกันนิดนึงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งปิดเบี่ยงจราจรทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสะพานลอยเดิมสถานีดินแดงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สูตรวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่3ทุ่มคืนนี้ไปจนถึงตี4ครึ่งของวันที่17พฤษภาคมช่วงกลางคืนนะคะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผ่านไปก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงหรือใครที่ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางหมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดไว้ลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101โดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101พร้อมข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัด101เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จก่อนจะประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมระหว่างทางเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านปองลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยโดยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนกว่า 2,000 คนถวายการต้อนรับทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและพัฒนาจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเริ่มเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบบังคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงประกอบพิธีตัดไว้ลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทอง
ทรงตัดหวายลูกนิมิตแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระสัพพัญญูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระนามพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิรนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมยังได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระภิกษุและสามเณรจัดตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิรนิวิทบัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสวัดมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวมจำนวน65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์พอ.อ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบเมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีผู้มาเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแบ่งเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนและคัดกรองมะเร็งนรีเวช59คนโดยส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลจำนวน5คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy บริษัท Star Oversea จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางและวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดปลาเขาและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครและวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และรับพระราชทานภัตตาหารเพลจากนั้นเวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยโคโพลิอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดนายเรวัชจันทนงและคณะบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดรวมทั้งมูลนิธิจันทสาโรลุยส์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิริตวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามรวมทั้งจากวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์และต่อมาเวลา 17:00 นบริษัทยูนิคอนคอมซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสังยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์ส่วนการบำเพ็ญกุศลในเวลา 19:00 นครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทราจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลทรงส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะหัตถกรรมตลอดจนทรัพยากรในท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชุมชนที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ลดการโยกย้ายถิ่นฐานไปหางานทำนอกพื้นที่และเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทางสำนักพระราชวังและหน่วยแพทย์พระราชทานได้นำพิมพ์เศษน้ำผ้าเย็นพร้อมน้ำดื่มแจกให้แก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพิ่มเติมจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนด้วยน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระราชดำริเรื่องราวแห่งการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างความยั่งยืนจากท้องทะเลผ่านโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีที่ยังคงสืบสานรักษาต่อยอดสร้างประโยชน์สุขสู่ราษฎรตราบจนปัจจุบันติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอน
านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ฟาร์มตัวอย่างกระจายรายได้สู่ชุมชนติดตามได้กับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริในการจัดตั้งโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีวันนี้นะคะได้ขยายผลต่อยอดสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆที่สำคัญค่ะประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และดูรูปแบบได้ที่อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลตัวอย่างแห่งนี้ได้อย่างครบวงจรทีเดียวค่ะ

0: ความอุดมสมบูรณ์บนฟาร์มทะเลขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งบนเนื้อที่กว่า82ไร่ในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่เต็มไปด้วยสัตว์น้ำและพืชพันธุ์ทางทะเลนานาชนิดล้วนเป็นผลผลิตจากฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพการประมงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระราชฤทัยดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมประมงและสำนักงานกปร.รับสนองพระราชดำริในการนำความสำเร็จจากฟาร์มทะเลตัวอย่างมาถ่ายทอดสู่การขยายผลรวมถึงการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ผ่านร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างกระจายรายได้สู่ชุมชน
1: ก่อตั้งนี้ปี2551
2: ใช่ครับ
1: ว
2: ัน
1: นี้ก็15 ปี
2: ครับ
1: 15ปีนี่มีการนำผลผลิตทางทะเลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะไหมฮะ
2: ครับจริงๆก็มีหลายตัวนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นดอกเกลือเกลือแกงแล้วเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอย่างเช่นดีเกลือน้ำดีเกลือน้ำทะเลผงสุดท้ายแล้วก็คือขี้แดดนาเกลือซึ่งอันนี้เป็นในระบบของซีโร่ซึ่งไม่มีการปลดของเสียอันนี้คือซาลาเปาปากเบี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูซิงเกิลเจอร์ของที่นี่เหมือนกัน
1: ข้างในก็จะเป็นไส้ปลา
2: ใช่เป็นไส้ปลาแล้วก็มีไข่นกกระทาด้วยไส้ปลายอกับปลากระทะเลนะครับ
1: หอม
2: นอกจากนี้ผมยังมีสาหร่ายพวงอุ่นอยู่ด้านนู้นนะครับมีพวงอุ่นมีผักกาดทะเลนะครับ
1: ใช่ครับสามารถไปซื้อเป็นกล่องได้เลยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็สามารถเป็นถุง
2: ซื้อเป็นถุงแล้วก็หนึ่งถุงเนี่ย เราสามารถนำไปทำเมนูได้ประมาณ3 หรือ 4 เมนูอร่อยคนละแบบกับวากาเมะที่เราทานกันอยู่และอย่างสาหร่ายตัวนี้เป็นสาหร่ายของไทยเราเองส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งตัวที่เป็นซิงเกิลเจอร์ของที่นี่เหมือนกันก็คือตัวของเมนูน้ำสาหร่ายมีประโยชน์ค่อนข้างมากคือเราได้ประโยชน์จากสาหร่ายทะเลแน่ๆนะครับซึ่งคุณค่าทางปุญญาการค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของวิตามินแร่ธาตุวันนี้นะครับก็ถือว่าการเป็นตัวอย่างก็เพื่อความสำเร็จนะครับตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับตรงนี้ถือว่าเราขยายผลสู่เกษตรกรได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับ
1: ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นตัวชี้ชัดถึงความสำเร็จจริงๆ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณฟาร์มทะเลตัวอย่างได้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำพืชพันธุ์ทางทะเลนานาชนิดผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและสินค้าจากชุมชนเครือข่ายฟาร์มทะเลตัวอย่างที่นำมาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าแห่งนี้โดยมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและง่ายต่อการขนส่งอีกด้วยที่สำคัญฟาร์มทะเลตัวอย่างซึ่งเป็นพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพและรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง
1: ในเรื่องของการเผยแพร่เพื่อให้เด็กๆเยาวชนในคนรุ่นใหม่เนี่ยได้สัมผัสได้เห็นถึงการดำรงอยู่แบบการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต
2: ์
1: ได้ดำเนินการยังไงบ้างคะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วตัวโครงการเนี่ยเราเผยแพร่ท่านผลิตนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็จะประกอบกับงานด้านประมงนะครับซึ่งน้องๆก็สามารถมาทำสื่อเรียนรู้เนี่ยเพื่อไปเผยแพร่ท่านผลิตได้นะครับ
1: เราเป็นคนเพชรบุรีใช่ไหมคะเราก็จะได้รู้ว่าตัวเพชรบุรีแล้วเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างที่ว่าเราสามารถไปต่อยอดได้หรือว่าอนาคตเนี้ยค่ะมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างธุรกิจได้เหมือนกันในฐานะที่เราเป็นคนเพชรบุรีเหมือนกัน
0: จากการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริฟาร์มทะเลตัวอย่างถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปได้แผ่ขยายวงกว้างของความสำเร็จนอกจากการสร้างเศรษฐกิจชุมชนแล้วยังคืนสมดุลสู่ธรรมชาติฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นทั้งสถานที่ที่ให้ความรู้สถานที่ท่องเที่ยวและจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่มีคุณภาพมีผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากถ้ามีโอกาสต้องมาเยี่ยมชม และสัมผัสถึงอาหารสุขภาพที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน
3: เมื่อมีโอกาสมาที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราไปรู้จักสาหร่ายผักกาดเป็นไงล่ะคะเขียวสวยน่าทานแล้วมีประโยชน์มากซาลาเปาผักเบี้ยของดีที่นี่แล้วก็ซอฟต์ดริงก์จากสาหร่ายขมนางซึ่งกินแล้วคอลลาเจนสูงค่ะแล้วก็มาดื่มกาแฟปางขอน
0: ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยและชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรและชาวประมงสมดังพระราชประสงค์ทุกประการ
3: ด้วยพระว
0: ิ
3: ส
0: ั
3: ยท
0: ั
3: ศน์และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งผ่านโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริวันนี้นะคะได้เป็นศูนย์รวมแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นคลังอาหารเป็นที่ประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้กับราษฎรประมงชายฝั่งของประเทศไทยได้เข้ามาเรียนรู้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนแม้ถ้าหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงไปเล่นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: สวัสดีวันเสาร์แอบรักใครสักคนอยู่หรือเปล่าคะวันนี้ลองส่งยิ้มเบาๆให้เขาดูนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM Playlist Non-Stop

0: ไทยตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถหลายคันบนทางรถไฟมักกะสันมีผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนขณะที่นายกกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลาก

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาร
4: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถประจำทางขณะจอดติดคารางจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงจนเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บกว่า32รายโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากรายงานเบื้องต้นพบว่ารถเมล์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ขณะที่ขบวนรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มีน้ำหนักมากทำให้เบรกไม่ทันและพุ่งชนอย่างจังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเนื่องจากหลายรายถูกไฟคลอกในรถโดยสารด้านกระทรวงคมนาคมเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงปิดการจราจรบางส่วนบริเวณถนนอโศกดินแดงเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการกู้ซากรถณัฐชัยลิ้มพลอยรายงาน
4: ขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ได้นำส่งศพของผู้เสียชีวิตทั้ง8ร่างจากเหตุครั้งนี้ส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลซึ่งลงพื้นที่เยี่ยมชมเขาครังนอกหนึ่งในโบราณสถานของแหล่งมรดกศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นระหว่างการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเหตุรถไฟบรรทุกตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ชนกับรถโดยสารประจำทางจนเกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรือริ้งมักกะสันโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บและสั่งการให้โรงพยาบาลเทิดศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU พร้อมทั้งสำรองโลหิตอย่างเพียงพอทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งเหตุขบวนรถสินค้าเส้นทางท่าเรือแหลมฉบังบางซื่อเฉี่ยวชนกับรถประจำทางระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟรถยนต์แยกอโศกดินแดงวันนี้ภายหลังเกิดเหตุการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการรถไฟได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเดินรถอีกหลายขบวนอาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการขนถ่ายผู้โดยสารในบางขบวนโดยประสานความร่วมมือกับขสมก.จัดรถโดยสารรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปยังสถานีหัวหมากเพื่ออำนวยความสะดวกและขณะนี้ศูนย์ความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานบัญชาการเหตุการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุรวมถึงการประเมินความเสียหายอย่างเร่งด่วนโดยการรถไฟพร้อมที่จะให้การดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการสูงสุด
7: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
4: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
3: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: เดียว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
1: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
2: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
3: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
4: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันเลย
5: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
7: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 ถึง 10:00 น
8: พบกับ
9: แฉข่าวเช้า
7: วันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
11: แฉข่าวเช้า
12: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
13: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
14: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
15: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: กรุสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ให้หลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2 ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: EFM Playlist of the Week. Champ of the Week. Number one.
1: อู้บ่อจ้างบี้สุกริต
0: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News.EFM News.EFM News.
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจเชยานุกูลค่ะนายกเร่งลงพื้นที่เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนรถหลายคันบริเวณทางตัดผ่านรถยนต์แยกอโศกดินแดงขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายซากรถสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ

0: ันแสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ความคืบหน้าในที่เกิดเหตุขบวนรถไฟสินค้าเฉี่ยวชนรถหลายคันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากบนทางผ่านเสมอระดับรถไฟรถยนต์แยกอโศกดินแดงล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 20:30 น.เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายหัวรถจักรคันที่เกิดเหตุและอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดพื้นที่ขณะที่สำนักงานเขตราชเทวีประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สงสัยว่าญาติหรือบุคคลใกล้ชิดได้รับเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์063-918-7654 081-336-0935 081-258-1960 และ063-935-5369ด้านกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่แชร์ภาพผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อคำนึงถึงสิทธิ์และความรู้สึกของครอบครัวผู้ประสบเหตุด้วยทั้งนี้มีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งลงพื้นที่เกิดเหตุคืนนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อธิบดีกรมรางสั่งเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุจุดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายวิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าได้มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ยันจุดเกิดเหตุบริเวณที่รถไฟชนกับรถเมย์แยกอโศกดินแดงเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานให้รฟท.อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้และยังเร่งหาข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางผ่านเสมอระดับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างเร่งด่วนสำหรับผลกระทบต่อระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันซึ่งอยู่เหนือจุดเกิดเหตุนั้นได้รับผลกระทบเพียงแค่กลุ่มควันเพลิงไหม้ลอยขึ้นไปปกคลุมบริเวณชานชาลาเท่านั้นแต่หลังจากที่มีการดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติในเวลา 16:35 น.ทางนี้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางรางขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้และผ่อนช่างกลรายกันค่ะ
3: ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟนัดชิงและโปรแกรมช้าง FA ครับรอบรองได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
5: ฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟนัดชิงโควต้าไทยลีก1เลขแรกนะครับเตะที่พิชยาสเตเดียมจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับปรากฏว่าหนองบัวพิชยา FC เฉือนชนะปัตตานี FC 2-1นะครับโดยนัดที่2จะไปเตะที่สนามอบจปัตตานีหรือเรนโบว์สเตเดียมจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้มีฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับอยุธยายูไนเต็ดแข่งขันที่แพสสเตเดียมนะครับและลำพูนวอร์ริเออร์สพบกับ PT ประจวบแข่งขันที่นนทบุรีสเตเดียมทั้ง2คู่นะครับเตะพร้อมกันในเวลา19:00 น.ขณะที่ FA ครับอังกฤษนัดชิงชนะเลิศครับเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งขันที่เวมบลีย์สเตเดียมนะครับกำลังแข่งกันอยู่ในครึ่งเวลาหลังครับอภินันท์อภิบาลศรีแรงครับ
6: เดินทางถึงที่หมายสบายใจร่วมรักษาวินัยในการขับขี
3: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา18:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความอดทนคืออาวุธของนักสู
0: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์ Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ไปที่ผ่าข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
0: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ก็คงเหมือนกันเพียงไม่นานก็เปลี่ยนพันไปแต่อาจไม่ใช่สำหรับฉัน

0: ต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ5หนุ่มพอเซ่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turn Neon Game On เราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
4: นี่มองหน้านี่ก่อนอะมีอะไรกับนี่มากวะ
5: กลัวกลัวอย่าทำอะไรนะก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
2: โคตรเท่โคตรอันตราย
4: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนอะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
5: เฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเนื้อ
4: เฮียๆก็เหล่าชาว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะเกาหลีใต้เลือกประเทศไทยค่ะจัดเทศกาลสำคัญ2026 Korea Season ค่ะนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงและนิทรรศการที่ได้รับการสร้างสรรค์มาเป็นพิเศษต่อเนื่องกันเลยค่ะตลอดทั้งปีนี้เลยภายใต้โครงการ2026 Korea Season ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยค่ะกำหนดจะสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะเปิดโอกาสให้ทางผู้ชมและศิลปินชาวไทยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงระบำนิทรรศการมีเดียอาร์ตและเทศกาลต่างๆค่ะโดยมีโปรแกรมหลักที่น่าสนใจค่ะก็ได้แก่การแสดงบัลเล่ต์ร่วมสมัยในเดือนพฤษภาคมเทศกาล K-Life Festival ในเดือนตุลาคมและนิทรรศการมีเดียอาร์ตนะคะที่นำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมดั้งเดิมเกาหลีค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM Newsเรียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
8: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: การไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยยิ้ม
11: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

งหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
3: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านเราจะลองหาใช้ให้ครบทุกอย่างลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
0: พุทธท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับทุกท่านผม MBL นายกสมาคมสามีดีเด่นแห่งประเทศไทยเราไม่ได้กลัว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Thank you.

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Popcorn, popa popcorn, eh? Popcorn, popa popcorn, eh?

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
0: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ่างโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
3: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
4: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
5: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
6: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: ได้เวลาแล้วค่ะ FM News ในช่วงนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของไต้หวันนะคะบอกว่าการจัดซื้ออาวุธระหว่างไต้หวันและสหรัฐนั้นถือเป็นรากฐานสำคัญในการรักษาเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดนะคะอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันของสหรัฐค่ะแม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนะคะแต่สหรัฐเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของไต้หวันค่ะโดยรัฐบาลสหรัฐมีข้อผูกพันตามกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันในการจัดหาอาวุธให้แก่ไต้หวันแต่หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ปักกิ่งนะคะที่ผ่านมาในทรัมป์ก็บอกว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามข้อตกลงขายอาวุธรอบใหม่หรือไม่ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
8: EFM News
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ลองวางแผนงานวันจันทร์ล่วงหน้าแล้วพักผ่อนให้เต็มที่จะได้ตื่นเช้ามาพร้อมกับความมั่นใจขอให้พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ที่ดีนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: านแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะไปกันที่ประเทศคิวบานะคะนับตั้งแต่นโยบายคว่ำบาตรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงต้นปี2026คู่ค้ารายใหญ่อย่างเม็กซิโกและเวเนซุเอลาได้ยุติการส่งน้ำมันให้คิวบาอย่างสิ้นเชิงค่ะเนื่องจากว่าสหรัฐนั้นขู่จะตั้งกำแพงภาษีกับประเทศใดก็ตามที่ขายน้ำมันให้กับคิวบาโดยมีเพียงเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียเพียงลำเดียวค่ะที่สามารถเทียบท่าส่งน้ำมันดิบได้ชั่วคราวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเท่านั้นเองค่ะล่าสุดส่งผลให้กรุงฮาวาน่าและพื้นที่ต่างๆของอันนั้นต้องเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับหมุนเวียนยาวนานถึง 20-22 ชั่วโมงต่อวันค่ะประชาชนในกรุงฮาวาน่าและจังหวัดทางภาคตะวันออกต้องอยู่ท่ามกลางความมืดและความร้อนจัดเกือบตลอดทั้งวันนะคะส่งผลให้อาหารแช่แข็งเน่าเสียไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้จนเกิดกระแสการประท้วงในหลายพื้นที่โรงพยาบาลหลายแห่งค่ะต้องยกเลิกการผ่าตัดโรงเรียนและหน่วยงานราชการถูกสั่งปิดและระบบขนส่งสาธารณะหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะซึ่งเป็นรายได้หลักของคิวบาก็ต้องหยุดชะงักเนื่องจากว่าสายการบินนั้นขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วยสองมือของเราเอง

0: เป็นขาคนน่ะ
1: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
2: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
3: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
4: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงเวลานี้ค่ะ EU นะคะเตรียมบังคับใช้มาตรการคุมเข้มโซเชียลมีเดียเพื่อคุ้มครองเยาวชนค่ะสหภาพยุโรปนะคะกำลังดำเนินการตอบโต้ TikTok ในประเด็นการออกแบบแพลตฟอร์มที่มุ่งสร้างพฤติกรรมเสพติดไม่ว่าจะเป็นระบบการเลื่อนหน้าจออย่างไม่สิ้นสุดระบบเล่นวิดีโออัตโนมัติและการส่งการแจ้งเตือนเพื่อดึงดูดความสนใจรวมถึงการตรวจสอบเมตาในกรณีที่ Instagram และ Facebook นั้นไม่สามารถบังคับใช้กฎเกณฑ์จำกัดอายุผู้ใช้งานขั้นต่ำที่13ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
8: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี

0: กุ๊กยักษ์กานิตะ
1: มีพาสปอร์ตเกาหลี
0: มาในฮ่องกุ๊กโอฮันดา
1: พูดเกาหลีได้ด้วย
0: มาอัปปะหนึ่งเพียโนซาตะ
1: พอเขาเป็นทนาย
0: มาอัปปะหนึ่งอุซาตะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์อยู่กับปัจจุบันและหยุดเสียดายกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีความสุขกับอนาคตกันนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
0: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
4: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลย

0: พรุ่งนี้เวลา20:00 น.ที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะบริษัทผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวของญี่ปุ่นคาวีวางแผนเปลี่ยนซองขนมให้เป็นสีขาวดำค่ะเพราะว่าสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการจัดหาหมึกพิมพ์คาวีค่ะมีการส่งหนังสือแจ้งคู่ค้าทางธุรกิจแล้วมีกำหนดการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงอื่นๆนะคะนอกเหนือไปจากนี้แล้วบริษัทบอกว่ายังให้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นจะดำเนินไปในทางทิศไหนค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
3: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: พักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X19

0: อาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: ได้เวลาแล้วค่ะ FM News ในช่วงนี้นะคะร้านสะดวกซื้อในเกาหลีใต้ปรับกลยุทธ์เน้นตอบโจทย์ผู้บริโภคตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อค่ะเริ่มเข้ามาตั้งกิจการในเกาหลีใต้ช่วงปลายยุค80พร้อมแนวคิดง่ายๆว่ายิ่งมีจำนวนสาขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีลูกค้ามากขึ้นเท่านั้นร้านสะดวกซื้อก็ได้รับความนิยมมาตลอดนะคะแต่ละเจ้าก็แข่งขันกันค่ะให้ได้สาขามากที่สุดอย่างไรก็ตามแล้วเมื่อปีที่แล้วจำนวนร้านสะดวกซื้อในเกาหลีใต้ลดลงค่ะเหลือ53,266แห่งจากจำนวน 54,852 แห่งในปี2567นะคะขณะที่อัตราการเติบโตของยอดขายของร้านสะดวกซื้อทั้ง4เจ้าใหญ่ค่ะก็ลดลงจาก 8% ในปี2566มาอยู่ที่ 3.9% ในปี2567และก็เหลือเพียง 0.1% ในปี2568ค่ะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
2: EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์นอนพักให้เต็มที่พรุ่งนี้จะได้มีแรงเริ่มต้นใหม่กันนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งแค่หน้าบ้านนะตามมาในฝันเลย
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2:00 น.ตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM
10: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM News
1: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะคณะกรรมการยุโรปค่ะได้เริ่มกระบวนการทางกฎหมายต่อแพลตฟอร์ม X ค่ะกรณีที่ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ Grok ในการสร้างภาพอนาจารของผู้หญิงและเด็กและภายในสิ้นปีนี้นะคะจะมีการขยายผลไปสู่การควบคุมกลไกที่สร้างความเสียหายต่อผู้ใช้งานด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกักขังความสนใจสัญญาที่ซับซ้อนและกับดักการสมัครสมาชิกยังได้เสนอให้มีการกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดค่ะเพื่อสั่งห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าถึงโซเชียลมีเดียโดยกล่าวทิ้งท้ายยังมีนัยยะสำคัญว่าประเด็นสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าเยาวชนควรเข้าถึงโซเชียลมีเดียหรือไม่แต่ก็คือการตั้งคำถามว่าโซเชียลมีเดียนั้นควรมีสิทธิ์เข้าถึงตัวเยาวชนเหล่านั้นหรือไม่ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได้

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
2: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสจะแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟสินค้าชนรถเมย์สาย206กลางแยกอโศกดินแดงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มา

0: เออคันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: ไฟลุกไหม้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30คนสั่งเร่งช่วยเหลือเยียวยาและสอบสาเหตุอย่างละเอียดคุณณัฐชัยลิ้มพอรายงานค่ะ
3: เมื่อวันที่ผ่านมาเวลาประมาณ 15:40 นาทีเกิดเหตุรถไฟสินค้าขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อพุ่งชนรถโดยสารประจำทางสาย206บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงใกล้สถานีรถไฟมักกะสันหลังรถเมย์ติดสัญญาณไฟแดงและจอดคล่อมรางรถไฟส่งผลให้รถโดยสารถูกอัดเข้ากับเสาต่อหม้อทางด่วนก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยตำรวจและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเร่งด่วนท่ามกลางเปลวเพลิงและกลุ่มควันจำนวนมากเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า30คนถูกนำตัวส่งรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อมาเวลา 22:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อส่งมอบร่างให้ญาติโดยเร็วนายกรัฐมนตรีระบุว่าจากภาพวงจรปิดพบว่ารถเมล์จอดคล่อมรางรถไฟซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นพร้อมสั่งตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยระบบแจ้งเตือนและการประสานงานบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างละเอียดด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าคนขับรถเมล์และพนักงานขับรถไฟยังมีชีวิตอยู่โดยตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นทางรถไฟพร้อมตรวจสอบทั้งความเร็วรถไฟระยะการมองเห็นและขั้นตอนการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุขณะที่ขสมก.ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเต็มที่โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 1,500,000 บาทต่อรายส่วนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
2: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของประเทศสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
4: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทย
6: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่าเดิม
3: EFM Playlist Non-Stop

0: ไม่เป็นไร
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สวัสดีวันอาทิตย์ไม่ว่าวันนี้จะรู้สึกยังไงจะมีความสุขหรือรู้สึกเศร้าอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่เผชิญและก้าวผ่านมันมาได้นะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: รุสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวัน

0: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ชี้ไปที่ถาข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเคี่ยวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
7: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์ Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ทท
1: ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนไม่ถ้าหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงไปเล่นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับกนกพรคำริกกระบุตรค่ะกรุงเทพมหานครเปิดเบอร์ตรงเช็ครายชื่อผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย206สักครู่มาติดตามค่ะ
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กผัก